0: รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
1: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
2: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
1: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
3: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้ครับปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดมันเชื่อมันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขัดเข้ามาอย่างสบายใจ
1: ทั้งนี้รฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข084-356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนฤมลอุดมพรรายงาน
4: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทั้งนี้นายปกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญภาณิชย์ข้างนาครายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
4: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 00:02 นวันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 00:32 จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์081-734-1298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต
0: ่
6: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกลือก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 ของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเรียสสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางองซานซูจีอ้างว่าเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
4: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 นของวันจันทร์นี้หลังพายุบาวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.เทนนิสกรันด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ All England Lawn Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีน่ามูโชวา2-1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก 1-3 เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัดตองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพัชิตราตะกั่วรัณบดินทร์ทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์โดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์เพราะรางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาฮวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกท่านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพัชิตราตะกั่วจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาคว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวลโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทย ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร5ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษา เรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุก

0: Generation R。
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที่

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: อยากจะลองออกกำลังขาดูครับเหมือนเด็กอ่อนๆที่เพิ่งสอนตั้งไข
2: ่และเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเหมือนกระดูกอ่อนเดินไม่ถนัดเดินได้หน่อยชักหอบก็เลยลองเดินดูอะไรเรื่อยมาถึงนี่ฮะแล้วก็ไม่สรบกวนเวลาของคุณหรือเปล่า
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ
1: ล่ะฮะคือ
2: มีอะไรเหรอจ้ะ
1: คือผมอยากจะมาขอบพระคุณนะ
2: อะไรกันอีกคุณโอ้ยคุณพูดขอบคุณทุกวันคุณไม่เบื่อบ้างเหรอ
1: คือผมคิดว่าเมื่อผมมาแล้วผมก็สมควรจะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของไร่ที่ให้ผมรักษาตัวอาศัยที่อยู่อาศัยที่กินเพราะถ้าท่านเจ้าของไร่ไม่เมตตาผมเนี่ยผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะ
3: ไม่ต้องนะนะหนูไม่อยากแสดงอะไรทั้งนั้น
1: ขอให้ผมได้พบคุณแม่ท่านหน่อยเถอะครับ
2: คือแม่
1: ครับคุณแม่คุณชนนะฮะช่วยกรุณาเรียนให้ท่านทราบด้วยนะครับผมมากราบเท้าขอบพระคุณท่านจริงๆครับ
3: นี่เขาคงคิดว่าเราแก่นักสินะกราบเท้าขอบพระคุณท่านอยากจะหัวเราะ
2: คุณโอ้ย
1: ครับ
2: ไม่ต้องถึงกับกราบเท้าขอบพระคุณท่านหรอกจ้ะ
1: แหมก็ผมเป็นเด็กนะครับผมก็ควรจะกราบเท้าขอบพระคุณแสดงความเคารพท่าน
2: ฉันบอกอะไรขอให้คุณเชื่อฉันเถอะ
1: ฮะ
2: แค่ยกมือไหว้บอกขอบคุณเท่านั้นก็พอแล้วจ้ะไม่ต้องกราบเท้าท่าน
1: ก็ทำไมล่ะครับ
2: เพราะที่นี่ไม่มีท่าน
1: อ๋อครับนี่ท่านเอ้ยคุณแม่คงอยู่ข้างบนสิครับเนี่ย
2: เปล่าจ้ะ
1: อ
2: ๋
1: อฮะงั้นก็คงมาอยู่เอาไปข้างนอกเลยฮะ
2: เปล่าจะไม่ได้ไปไหน
1: เฮ้แล้วมันยังไงกันล่ะครับเมื่อกี้คุณบอกว่ามาอยู่อ่ะ
2: ใช่จ้ะไม่ได้อยู่ข้างบนไม่ได้ออกไปข้างนอก
1: เอ๊อ๋องั้นคงเข้าไปในไร
2: ่ก็ไม่ได้เข้าไปอีกนั่นล่ะ
1: ก็
2: คุณแม่ที่ฉันเอ่ยถึง
1: ใช่ครับคุณแม่ท่าน
2: จ้ะคุณแม่ท่านของคุณอยู่ตรงนี
1: ้
2: ข้างๆฉันนี่แหละคนนี
1: ้ฮะคือนี่น่ะเหรอครับคุณแม่
2: ใช่จ้ะนี่แหละคุณแม่ของไร่นี
1: ้โอ้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวคุณน้าชนฮะคือ
2: ทำไมจ้ะ
1: นี่คุณแม่เลยครับ
2: ใช่จ้ะ
1: ไม่ผิดตัวแน่นะฮะ
2: ไม่ผิดตั้งแต่เด็กพอรู้เรื่องจนกระทั่งหัวดำหัวงอกก็เรียกเขาว่าคุณแม่ทั้งนั้น
1: เฮ้ก็ทำไมคุณแม่ถึงอ่อนกว่าลูกสาวไปไหนล่ะครับ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะฉันเป็นน้าสาวของแม่ชื่อชนทิชา
1: ครับอันนี้ผมทราบมานานแล้วนะครับคุณน้าชนทิชาเป็นน้าสาวเพราะใครๆก็เรียกคุณน้ากันทั้งนั้นนี่ฮะ
2: และเป็นน้าสาวของแม่เขานี
1: ่เป็นน้าสาวของแม
2: ่
1: ตายแล้วครับคุณชนผมงงไปหมดแล้วหัวจะระเบิดฮะถ้าคุณชนเป็นลูกสาวแล้วจะเป็นน้าสาวได้ยังไงแล้วเมื่อเป็นน้าสาวทำไมคุณคนนี้ถึงเป็นแม่คุณน้าแล้วอย่างนี้จะเรียกกันถูกได้ไงครับมันไขว้แขวยุ่งเหยิงกันไปหมดแล้วครับเนี่ย
2: ไม่เห็นมีอะไรยุ่งก็คุณโอ้ยอย่าไปคิดให้ลึกซึ้งฉันเป็นน้าสาวฉันเป็นน้าสาวเขาแล้วเขาก็เป็นแม่ฉัน
1: ก็นั่นน่ะสิครับฉันเป็นน้าสาวเขาเป็นแม่ฉันลำดับญาติกันไงไม่ทราบเลยครับ
2: ปะโถก็คุณโอ้ยนั่นแหละทำให้ฉันไขว้แขวฉันเป็นน้าเขาเป็นหลานของฉัน
1: ถ้าเป็นหลานของคุณทำไมเรียกแม่ล่ะฮะ
2: ชื่อเขาจ้ะชื่อของเขาหมายถึงแม่ฉันก็เรียกเขาสั้นๆว่าแม่พวกชาวไร่เขาก็เรียกแม่กันหมดเรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ฉันเป็นน้าเขาแล้วเขาเป็นแม่ฉันเข้าใจหรือยังเล่า
1: ก็เลยนะผมปวดหัวแล้วครับเพราะมันลำดับญาติไม่ถูกตกลงเป็นอันว่าคุณคนนี้ชื่อแม่
2: จ้ะแม่มีชื่อจริงว่าชนนีเป็นเจ้าของไร่ชนนีเมื่อฉันเรียกเขาว่าแม่ทุกคนเรียกตามหมดว่าคุณแม
1: ่พุทโธธัมโมสังโฆ

0: ถอยกระจอกอยู่ตอนหน้าเจ้าของไร่แท้ๆยังไม่รู้จักต้องอธิบายกันยาวหลายสิบกิโลเห็นแล้วหมั่นไส้มุกผ่านแล้วอย่างนี้มันน่าอัศพลักสองพลัก
1: เป็นไงนินทาฉันพอหรือยัง
2: คือต้องประทานโทษแหละครับผมสาธุฮะไม่ได้ตั้งใจนินทาครับแต่ก็ไม่ทราบจริงๆนึกว่าคุณแม่ของคุณชนทิชานะเป็นผู้ใหญ่ก็เลยเข้าใจไขว้เขวไปนิดหน่อยอย่าถือโทษโกรธเคืองผมเลยนะครับ
1: อยากนินทาอะไรอีกก็เอาม
2: ันไม่ใช่เรื่องนินทาแล้วนี่ก็ไม่คิดอีกแล้วล่ะครับ
1: อย่าถือสาเลยจ้ะแม่คุณโอ้ยเนี่ยไม่รู้เรื่อง
2: ใช่ฮะ
1: ไกลไป
2: ฮะ
1: เลยคิดว่าแม่น่ะคือผู้ให้กำเนิด
2: ถูกต้องครับนี่ผมตั้งใจมาก็เพื่อจะกราบขอบคุณที่ให้ความกรุณาฮะ
1: พอละ
2: ฮะ
1: ไม่ต้องไหว้บ่อยแล้วเราชื่ออะไร
2: โอ้ยครับโอ้ยญาติระอาฮะ
1: ฉันต้องการชื่อจริง
2: ก็มันชื่อแค่นี้อะฮะ
1: อะไรกันนายนั่นเหรอชื่อโอ้ยญาติระอา
2: ใช่สิครับ
1: ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่นำสกุลกวนประสาทแบบนี้ตั้งใจรวนกันได้ยังไง
2: ไม่โธ่มันเป็นความจริงนะครับทุกวันนี้ผมก็ใช้ชื่อนี้แล้วก็นามสกุลนี้ตลอดละ
1: ฮะไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไร
2: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมบอกไปแล้วจริงๆไม่ได้ปิดไม่ได้บังหรือว่ายั่วยวนกวนโมโหอย่างที่คุณแม่เข้าใจ
3: นายเขาซื้อแบบนั้นจริงๆครับนายแม
1: ่ฉันไม่เชื่อ
3: ก็ที่นี่ยังมีในซ่าในแสบนี่ครับนายแม
0: ่เสียวเสียวอย่าเอาฉันไปเกี่ยวไว้เรื่องของใครก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกัน
1: เอาละพอละฉันไม่อยากรู้อยากถามอะไรทั้งนั้น
2: แต่คุณแม่กำลังเข้าใจผมผิดซะแล้วฮะผมไม่ได้มาก่อกวนมารวนหาเรื่องจริงๆนะครับตั้งใจจะมาขอบคุณนะฮะ
1: ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เท่านั้นก็เท่านั้น
2: ก็แต่ผมตั้งใจจะมาบอกอีกอย่างนึงว่า
1: อะไร
2: ผมไม่มีสิ่งใดตอบแทนคุณได้หรอกครับ
1: ฉันไม่ต้องการไม่เคยคิดเรียกร้อง
2: แต่ผมตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อหายดีแล้วเนี่ยจะอยู่รับใช้ช่วยทำไร่สนองบุญคุณให้สัก3เดือนนะ
1: ไม่จำเป็น
2: อ้าว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น
3: แม่จ๊ะ
1: พอเถอะค่ะนะเท่านี้หนูก็เข้าใจแล้วนะคะ

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: หมดธุระแล้วก็ไปพักผ่อนซะเถอะคุณโอ้ย
2: ครับผมลา
1: เอแล้วจะไปยังไงไม้คำยันก็หักซะแล้วฉันจะทำให้ใหม่นะจะให้ซาพยุงไปส่งคงไม่ไหวนั่นก็เจ็บอีกคนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจันกับจี๊ดน่ะช่วยหน่อย
3: นะคะแม่จี๊ดเป็นผู้หญิงนะคะไม่น่าเกลียดไปเหรอที่จะโอบประคองไปกับผู้ชาย
1: ก็คนเดินไม่ไหวนี่จ้า
2: ไม่เป็นไรครับผมกลับได
3: ้ฉันประคองไปเองก็ได้นาย
2: เออคือ
3: เฮ้ยนะผ้ามาจากมองได้มองได้ยังผ้ามาได้แค่นี้เป็นหยังคือ15ครับบ่ได
1: ้คนเดียวไหวเหรอจัน
3: ไหวครับหน้า
1: อ้าวถ้างั้นก็ไปพักผ่อนซะให้หาย
2: ครับแต่ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อผมทำงานไหวผมจะอยู่รับใช้3เดือนตามที่ลั่นวาจาเอาไว้ป่ะจันพยุงฉันไปทีไว
3: ้จ้ะนาย
1: ระวังให้มากเดินให้ดีๆนะถ้าล้มคราวเนี้ยจะทำให้แย่กว่าเก่า

0: ฮะเฮ้ยเป็นอะไรปะนะซาสงสัยจะไปเที่ยวซุกซนมาสินะ
1: ท้อครับเด่นทำไมกล่าวหาผมอย่างนั้นล่ะครับ
0: อ้าวก็แกมันเดินเหมือนคนเป็นโรคจะมาห่วงอย่างนั้นแกไปเที่ยวมาสิทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วย
1: เปล่าคุณเด่นถ้าจริงยังไม่เถียงสักคำถามแสบประเสริฐผมไม่ได้มาทำงาน2วันแล้วเนี
0: ่ยแล้วทำไมถึงได้เดินอย่างนั้นล่ะ
1: มันถึงกล่าวซวยพูดไปแล้วก็เจ็บใจอ่ะ
0: เอาล่ะเอาล่ะงั้นแกเจ็บใจซะหน่อยสินะเออลุงชมขอแก้วอีกสักลูกนึงสิ
2: ครับนี่ครับ
3: แก้ว
2: ได้แล้วครับแก้วมีอะไรดีๆบอกกันบ้างนะบอสตา
1: อีกคนแล้ว
2: ไ
1: ปบอกว่าเปล่าเที่ยวเปล่าเที่ยวไม่เชื่อเลยไม่เชื่อกันบ้างดิไม่มีอะไรนี่หรอก
2: ร้ายนั่นแหละไม่มีใครยอมรับความจริงสักคนตาทอไปนะ
4: เรื่องมันอย่างนี้ครับคุณเด่นฮะคือเมื่อ2วันนี้นะฮะเจ้าโอ้ยมันเดินใช้ไม้เท้าค้ำยันอยู่นะฮะเจ้าซ่าเขาเห็นมันทำไม้หัก
0: แล้วไง
4: เขาก็เข้าไปทำท่าจะอัดเข่ามันให้สักที2ทีด้วยซ้ำด้วยความหมั่นไส้ทีนี้เจ้ากรรมไอ้โอ้ยนั่นเองครับเสือกเอาไม้ส่วนที่เหลือติดมือทิ่มเขาใส่ขาอ่อนเขามันพอดีในขณะที่ใส่จะล้มนะไอ้นั่นไม่ล้มนะแต่ว่าไอ้นี่ล้มแทน
1: เจ็บใจมันอยู่ทุกวันเนี่ยน้อยแต่เราตั้งใจจะทำมันมันกลับไม่ตั้งใจทำเราแต่เรากับเจ็บเลยเป๋เหมือนมันเนี่ยแล้วก็เสือกข้างเดียวซะด้วย
4: นี่เขาเรียกกรรมนาวัตติโลโก
2: นี่แหละพระท่านว่าทุกข์ก็โตทุกข์ก็ขาหนังไอ้ทุกข์แกท่านทุกข์นั้นมันถึงตัว
1: นี่พาลงชมนี่นั่งตรงนั้นแหละไม่ต้องพูดอะไรนะหุบปาก
0: ไปนี่ดับมโหสถหน่อยสินะใช
4: ่ครับขอบคุณครับ

0: แล้วคุณแม่คุณชนว่ายังไงมั่ง
1: ผมก็เจ็บตัวฟรีเลยคุณชนให้ผมพักผ่อนสองสามวันนั่นน่ะ
0: คุณแม่ไม่ว่าอะไร
1: ไม่เคยพูดอะไรฮะพักนี้รู้สึกจะซีเครียดมาก
2: ท่าทางไม่ค่อยพอใจนั่นแหละครับก็คงมีคุณชนกับมาจิตเท่านั้นนะฮะที่คอยดูแลมันเหมือนกับแม่ลูกอ่อนอย่างนั้นแหละ
0: ก็สาวแก่ร้อยชายเหลียวแลแห้งแรงเดียวดาย อยากได้ผู้ชายไว้ในอกอุ่นๆสักคนนึงที่นี่มันมีแต่ชาวไร่จะยึดใครสักคนก็นึกกระดากเมื่อมีเหยื่อโผล่มาก็ต้องรีบอบอุ้มเอาไว
2: ้มันก็เป็นเรื่องนิทานอีสปนะฮะชาวนากับงูเห่านะสิครับ
0: ใช่เมื่อแข็งแรงแล้วหายดีแล้วมันก็สนองคุณอย่างสะใจแล้วก็พละจากไปทีนี้ละสนุกแล
2: ้
0: ว
2: ไม่น่าคิดผิดเลยจริงๆบ่ผมพ่อป่าดิผมบอกให้คุณเน้นหาโอกาสเหมาะๆก็ไม่เอานะ
0: ถ้าฉันไม่ติดเรื่องคุณแม่คนเดียวเรียบร้อยไปแล้ว
1: ก็ค่อยๆรวบทีละคนสิครับฮะหน้าก่อนหรือหลานก่อนก็เอาก็สักที
2: อย่ากระตุกกระตา
1: เทครัวไปเลยมันจะได้หมดปัญหาครับผมว่า
0: ฉันยังหมั่นไส้คุณชนไม่หายฉันเลยไม่เข้าไปทั้งนั้น
1: คุณเด่นทิ้งเอาไว้อย่างนี้ต่อไปมันจะมีปัญหานะครับ
0: มีปัญหายังไงสาว
1: คุณเด่นยิ่งงอนก็จะยิ่งห่างเหินมาก
2: ใช่ใช่ใช่อย่างที่ไอ้ซ่ามันว่าน่ะถูกครับความสัมพันธ์ของคุณกับสองน้าหลานมันก็ยิ่ง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว
14: 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
20: Mass FM. Mass FM.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness
1: is our
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยMass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะจากข้อความที่โพสต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะฝนมาแล้วต้องระวังโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนำโรคอาการไข้สูงนำหน้าแดงผิดสังเกตระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องที่ชายโครงคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวเป็นต้นป้องกันตัวเองและครอบครัวด้วยมาตรการ3เก็บค่ะคือ1เก็บบ้านให้เป็นระเบียบปลอดโปร่งไม่อับทึบป้องกันยุงลายเกาะพักในมุมมืด2เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังรอบๆ บ้านหากพบให้ทิ้งทันที3เก็บน้ำปิดฝาภาชนะเปลี่ยนถ่ายน้ำโรยทรายอเบดป้องกันยุงลายวางไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะต้องดูแลป้องกันเด็กผู้สูงอายุไม่ให้ถูกยุงกัดเช่นทายากันยุงนอนในมุ้งไม่ถอดเสื้อนอนตอนกลางวันค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: เหตุหนึ่งมาจากมองไปที่คนอื่นเป็นหลักไม่ยอมหันกลับมาโทษตนเองใครก็ตามลองได้เอ่ยอ้างขึ้นว่าก็คนอื่นยังทำได้เท่ากับเขาไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดและเมื่อไม่ผิดก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรคนที่ไม่อาจทำงานโดยลำพังได้คนที่มองเห็นทุกตัวงานมีปัญหาไปหมดพูดอย่างไม่เกรงใจกันก็คือเขาไม่เต็มใจทำงานนั่นเอง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะนวดเพื่อสุขภาพเชิญนะคะแวะมาที่มีโชคพลาซ่าร้านชีวดีนวดเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยนวดแบบประคบสมุนไพรเชิญค่ะแวะมาที่นี่ชีวดีนวดเพื่อสุขภาพจะนวดตัวนวดเท้าสามารถจองล่วงหน้าหรือ walk in เข้ามาได้เลยค่ะชีวดีนวดเพื่อสุขภาพอยู่ระหว่างร้าน I Love Phone และลานาวดีคลินิกภายในมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 การเวลา Crash Flat
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลา
6: คราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
7: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มือมรดกโลก
7: ตรจเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่
5: หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตวิญญาณของชาวล้านนาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,046 เมตรนอกจากจะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทแล้วยังเป็นจุดชมวิวสำคัญที่สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้แบบพาโนรามาตามตำนานเล่าว่าในปีพุทธศักราช1912พระยากือนาทรงนิมนต์พระสุมนะเถระมาจากเมืองปางจาพร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งต่อมาได้แสดงปฏิหารแยกออกเป็นสององค์องค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดสวนดอกส่วนอีกองค์ถูกเชิญขึ้นสัปปะครับหลังช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐานช้างเดินขึ้นดอยสุเทพหยุดพักหลายจุดจนถึงยอดดอยร้องแส่น3ครั้งเดินประทักษิณ3รอบแล้วคุกเข่าลงพระยากือนาจึงโปรดให้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุณที่นั้นแล้วก่อสร้างเจดีย์ครอบไว้กลายเป็นพระธาตุดอยสุเทพในปัจจุบันด้วยเหตุนี้จึงมีข้อปฏิบัติสำคัญคือห้ามใส่รองเท้าและสตรีไม่เข้าใกล้บริเวณองค์พระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพคือสถานที่ที่ผสานทั้งศรัทธาประวัติศาสตร์และความงดงามทางธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ
6: ์อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะ8กรกฎาคมนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมประเมินความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแก๊ปฟันสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการระบบรถโดยสารไฟฟ้าหรือ EVBus จังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบประชุมออนไลน์ณห้อง CCTV อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับ GIS โครงการ Urbanและทีมที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการโดยมีการหารือในประเด็นสำคัญได้แก่ขอบเขตและกรอบระยะเวลาดำเนินงานบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับชาติระดับภาคส่วนและระดับท้องถิ่นตลอดจนการประเมินความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์และความคุ้มค่าทางการเงินโครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการ Urban Act ซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอบจ.เชียงใหม่ได้ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ต่อแก๊ปฟันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการระบบรถโดยสารไฟฟ้า EVBus ในจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนค่ะ
5: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
8: Your happiness, our happiness.

0: านิชมิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่จากหนังสือ100เคล็ดลับยกระดับความสำเร็จความคิดสร้างสรรค์มาจากภายในคนเรามักจะคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นเหมือนงานทั่วๆไปที่สามารถซื้อขายได้แต่ในความเป็นจริงนั้นความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเหมือนงานหนักและความพยายามเนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ต้องการแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลผลิตอันเกิดมาจากจิตใจที่มีความสนใจใคร่รู้ในคำถามสถานการณ์และความเป็นไปได้ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือรางวัลใดๆเลยค่ะแต่เกิดจากการที่เราเพ่งความสนใจไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราเกิดความต้องการเช่นนั้นด้วยใจจริงจึงเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ค่ะ

0: ูงแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคลื่นจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิดต้องนิ

0: ผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
1: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้พรอพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
1: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
1: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: ซอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: Mass FM Your Happiness

ค่ะเห็นพาดข่าวที่บอกว่ารัฐบาลทรัมป์ล้มแผนใช้ภาพแฮร์รี่ทับแมนบนธนบัตร20ดอลลาร์สหรัฐสะท้อนกลับมาถึงความภาคภูมิใจในธนบัตรไทยกับ

บเดียวหนึ่งในใจคนไทยตลอดมาสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งที่เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงในภาพที่ประทับบนธนบัตรของไทยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาบอกว่านายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ากระทรวงการคลังไม่มีแผนนำภาพของนางแฮร์เรียตทับแมนนักเคลื่อนไหวเพื่อการเลิกทาสในสหรัฐมาใช้บนธนบัตรชนิดราคา$20สหรัฐอีกต่อไปโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากจะย้อนกลับไปเมื่อปี2559รัฐบาลวอชิงตันในเวลานั้นของประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศแผนการใช้ภาพของทับแมนซึ่งเป็นทาสในช่วงต้นทศวรรษ1820และต่อมามีบทบาทช่วยเหลือทาสหลายร้อยคนให้เป็นอิสระแทนภาพของประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันผู้นำสหรัฐคนที่7บนธนบัตรราคาดังกล่าวแม้นแผนการนั้นหยุดชะงักไปหลังโอบามาหมดวาระและต่อมาเป็นยุครัฐบาลสมัยแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังคงแนวคิดการใช้ภาพของทับแมนแต่เสนอให้ไปใช้กับธนบัตรราคา$2แทนแต่ไม่เคยมีความคืบหน้าต่อมาเมื่อเป็นสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนกระทรวงการคลังสหรัฐในเวลานั้นพยายามเดินหน้าเรื่องนี้ทว่าประเมินว่าธนบัตรรุ่นใหม่จะยังไม่พร้อมใช้จนกว่าจะถึงปี2573เนื่องจากจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามเมื่อมีการซักถามว่าเพราะเหตุใดกระทรวงการคลังจึงไม่เดินหน้าจัดทำธนบัตรใบละ$20ที่เป็นรูปทับแมนแต่กลับมีการเตรียมการสำหรับธนบัตรใบละ$250ที่เป็นรูปของทรัมป์แทนเบเซนตอบว่าการจัดทำธนบัตรราคา$250เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการประกาศเอกราชจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรสเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการเห็นชอบให้ใช้ภาพของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนการเปลี่ยนแปลงธนบัตรที่หมุนเวียนในตลาดอยู่แล้วต้องใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้าหลายปี

0: ุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องศิรวิทย์วิจิตตะปัญญารักษ์ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุนทรพจน์แบบฉับพลันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทณห้องประชุมชั้น2โรงแรมเชียงใหม่การ์เด้นจัดโดยสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยครูผู้ฝึกซ้อมค่ะคุณครูสายชนธัญแก้วและคุณครูจิราภาสุภาพันธ์ขอชื่นชมในความสามารถความกล้าแสดงออกไหวพริบและทักษะการใช้ภาษาไทยอันยอดเยี่ยมของน้องศิรวิทย์วิจิตตะปัญญารักษ์ด้วยนะคะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
2: ่จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: มนนมสดคุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทผนึกกำลังกับคาโอลอรีเอทและชมรม To Be Number 1บริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจำกัดท้าประลองสเต็ปแดนซ์ระเบิดฟอร์มแดนซ์ให้สุดขีดกับเวทีแจ่มฟ้าแอนด์คาโอคอเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 The Ultimate State สาย cover เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเวทีแห่งความฝันกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับโชว์สเต็ปท้าฝันปีที่10อย่าพลาดนะคะใครเป๊ะใครปังงานนี้มีหนาวเตรียมทีมของคุณให้พร้อมแล้วมาโชว์ของเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาทในวันแข่งขันนะคะเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปณลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ053-093-447-17-18นะคะ Mass FM Your Happiness

0: ับเส้นทางของการดำเนินชีวิตในความเป็นคนไม่แปลกนะคะหากจะเจอกับโลกกระทำทั้ง8ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังการได้ลาภการเสื่อมลาภการมียศและแล้วความเสื่อมยศก็ตามมาตลอดจนได้รับเสียงนินทาหรือจะเป็นเสียงสรรเสริญก็ตามแต่สละคล้าเคล้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปดังนั้นหากได้รับสิ่งที่ไม่พอใจอย่าจมปลักอยู่นานนะคะเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปอยู่อย่างเดียวๆอยู่อย่างไม่เหงาหากเข้าใจตัวเองและคิดเป็นนะคะด้วยความเหงาหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครไม่แปลกหากจะเกิดขึ้นแต่หากว่าคุณไม่จัดการให้ความรู้สึกนี้อยู่กับคุณนานๆก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จากการโพสต์ข้อความของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความตอนหนึ่งบอกว่าความเหงารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครรู้สึกโดนทอดทิ้งนั้นหากเป็นบ่อยต่อเนื่องยาวนานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจากงานวิจัยของทีมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ในวารสาร E-Clinical Medicine 24 มิถุนายน 2024 ศึกษาในกลุ่มประชากรวัย50ปีขึ้นไปติดตามตั้งแต่ปีค.ศ. 2006 ถึง 2018 จำนวนกว่า 10,000 คนพบว่ากลุ่มคนที่มีคะแนนความเหงาสูงและเป็นอย่างต่อเนื่องจะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากกว่ากลุ่มที่มีคะแนนความเหงาต่ำถึง 1.56 เท่ายามอายุมากขึ้นอาจารย์หมอแนะนำว่าควรหากิจกรรมต่างๆทำในชีวิตประจำวันค่ะ Mass FM Your Happiness Our Happiness Mass FM คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอร์บีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอร์บีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
3: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
3: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ความสมหวังและความผิดหวังความผิดหวังที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปเรามาเริ่มความหวังในชีวิตกันใหม่

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม69ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาหวีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
19: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
18: ่
19: ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: You're listening. 92.

วัสดีเช้าค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเรียงกันตัวเข้าสู่เช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่ด้วยนะคะวันนี้พบกันจะกลางเดือนแล้วนะคะจันทร์ที่13กรกฎาคม2569อากาศเช้าๆก็สบายๆไม่มีฝนแดดเบาๆนะคะแต่ก็ไม่แน่นะเมื่อวานตลอดทั้งวันสลับกันระหว่างมีความครึ้มบ้างมีแดดมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีฝนตลอดทั้งวันเลยนะคะเริ่มต้นเช้าวันทำงานกันค่ะ Synchronize กับไม่เคยหรือว่า Never นะได้พี่หมูมูซูมาฟีเจอริงด้วยและงานของ Show After Six เพลงนี้กับก้อนหินละเมอเริ่มต้นกับเวลาทำงานของเราในเช้าวันใหม่แล้วก็สัปดาห์ใหม่ด้วยและข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวนึงที่เปิดเจอมาค่อนข้างที่จะน่าสะเทือนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนเข้าสู่เช้าวันใหม่ปั๊บก็เกิดเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าเสียดายมากๆแล้วก็น่าเสียใจด้วยนะซึ่งเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนั่นเองค่ะใกล้กับซอยลาดพร้าว1เขตจตุจักรกรุงเทพเมื่อวันที่13กรกฎาคมเช้านี้เวลาประมาณเที่ยงคืน2นาทีนะคะแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงร้อยได้ในเวลาประมาณเที่ยงคืน32นาทีซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้มียอดของการสูญเสียและก็เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ประมาณ27รายเป็นชาย9แล้วก็เป็นหญิง18ค่ะยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้วถึง6รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้นถึง63รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่าเสียใจขอให้ไม่มีคนเสียชีวิตเพิ่มกันละกันค่ะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายไปได้โดยเร็วกันละกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันใหม่กันเลยก็ว่าได้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเห็นคลิปที่มีการแชร์ต่อกันในโลกของออนไลน์เนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังใครที่ใจไม่แข็งอย่าดูดีกว่านะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะยังคงต้องติดตามกันต่อกับอากาศกันนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปส่วนของภาคเหนือเรายังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคอยประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนเชียงใหม่วันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 25.1 องศาและสูงสุดที่ 33.1 องศาด้วยความที่เมื่อวานไม่มีฝนอุณหภูมิก็เลยสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของบนยอดดอยกันบ้างค่ะแวะไปดูที่อินทนนท์ต่ำสุดเช้านี้ 12 องศากิ่วแม่ปาน 14 องศาสถานีกาสิหลวงอ่างคางอำเภอฝางอยู่ที่ 20.6 องศาและพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 13.4 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะก็ค่อนข้างที่จะสบายๆแม้จะมีความร้อนมาก็แล้วก็ได้ฝนมาช่วยค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เพราะว่าฝนตกมาค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวแต่สิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยตัวเองป่วยนะดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันจะได้มีแรงทำงานกันต่ออีกประมาณครึ่งเกือบจะครึ่งเดือนด้วยเพราะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เข้าสู่ครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมนั่นเองไว้นะเดือนที่7ของปีนี้นะคะเพิ่มพลังและไปกันต่อค่ะ The Pitch Band พลิกดีกับวอนค่ะ

ที่ชอบมากและก่อนหน้านั้นมี The Peach Band ด้วยกับวอนนะคะการนาฬิกากับอีกประมาณ31นาทีกับเช้าของวันจันทร์กันค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับความสุขทุกการเดินทางเช่นเคยไปไหนมาไหนต้องบอกว่าความสะดวกสบายในการเดินทางยังสำคัญเสมอค่ะนอกจากความสะดวกสบายก็ต้องปลอดภัยต้องเซฟด้วยนะคะวันนี้ใครที่อยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันค่ะศูนย์บริการเราพร้อมมากในการที่จะดูแลรถทุกคันให้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องจะเปลี่ยนยางจะตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าจะเป็นการเช็คระยะทุกอย่างพร้อมให้บริการเสมอแวะไปใช้บริการนัดหมายช่างเราได้ค่ะที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่อะไหล่แท้ 100% คุ้มจริงรู้จริงดูแลยาวจริงกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานัดหมายเพิ่มเติมได้ที่053 202-009ซึ่งโชว์รูมเราต้องบอกว่ากว้างขวางแล้วก็มีถึง6สาขาที่สแตนด์บายให้บริการไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้นะคะโชว์รูมก็ยังกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวกับห้องรับรองลูกค้าที่มอบความสะดวกสบายให้ลูกค้าเวลาที่ไปรอเช็ครถหรือว่าไปใช้บริการกันนะคะกับศูนย์บริการของเราใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota Motor ประเทศไทยเครื่องมือก็ทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานใช้อะไหล่แท้โตโยต้ามั่นใจในคุณภาพและทุกการซ่อมบำรุงค่ะห้องรับรองลูกค้าสะอาดและสะดวกสบายพร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชากาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยให้เราดูแลรถของคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวนะคะกับศูนย์บริการเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนโทรนัดหมายรับบริการได้ที่เบอร์นี้053-202-009ค่ะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเพิ่มความคุ้มในช่วงนี้สำหรับท่านที่อยากจะเป็นเจ้าของรถคันใหม่ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นของ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองรถภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยรับบริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาจนถึง31สิงหาคม2569นี้นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ข่าวกันฟังมาถึงเพลงกล่าวเพลงนี้ส่งท้ายด้วยงานของวชราวลีกับน้อยค่ะน้อยมากด้วยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันทุกวันนะคะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

Jones ค่ะคุณผู้ฟังกันจาก Rihanna นะคะหลายคนบอกว่าชื่อเพลง Shine Bright Like a Diamond แล้วก็ Bygone ยุงตายหมดยุงตายหมดก็ดียุงเยอะจริงคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนคือยุงเยอะมากๆทั้งยุงตัวเล็กๆแล้วก็ยุงตัวใหญ่ๆยุงข้างน้ำปิงนี่ตัวใหญ่มากพี่ตื่นเจอทุกวันเลยทีเดียวค่ะและกัดเจ็บอีกต่างหากด้วยช่วงนี้ต้องระมัดระวังนอกเหนือจากอากาศนอกเหนือจากเรื่องการใช้ชีวิตแต่ละวันต้องระมัดระวังเรื่องของยุงกันด้วยนะคะก่อนนั้นมีซาร่าคอนเนอร์ด้วยกับ Love is Colorblind นั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง9นาฬิกากับ49นาทีกับเช้าของวันจันทร์กันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz เชื่อว่าหลายคนก็คงติดตามข่าวสารเรื่องของเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนั่นเองค่ะผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่เคสดำเนี่ยที่เสียชีวิตก็คือจะวิ่งไปที่ประตูด้านหลังนะอากาศก็ไม่ระบายแล้วก็มีทั้งควันค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะสำลักควันในขณะที่สาเหตุเพลิงไหม้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปแต่เท่าที่ดูคลิปเนี่ยหลายๆคนถ่ายคลิปมาคือมันเป็นเหมือนทะเลเพลิงกันเลยทีเดียวน่ากลัวมากๆระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับชั่วโมงยามเช้าของเรามาพร้อมกับ Global House กันด้วยค่ะให้คนได้เลือกสินค้าดีเพื่อการดูแลบ้านเสมอๆฝนนี้บ้านเราต้องรอดและต้องพร้อมค่ะ Global House จัดโปรโมชั่นโครงสร้างลดท้าฝนกันเลยทีเดียวรวมสินค้าทั้งงานหลังคางานซ่อมแซมแล้วก็งานโครงสร้างดีเด็ดนะคุ้มรับหน้าฝนกันจะเปลี่ยนหลังคาหรือว่าเป็นในส่วนของกระเบื้องก็มีคนได้เลือกเยอะเลยค่ะแผ่นยิปซัมแผ่นฝ้าซิลิโคนวัสดุอุดรอยรั่วต่างๆอุปกรณ์โครงสร้างจากแบรนด์ชั้นนำมากมายและนอกจากนี้ค่ะสินค้าโครงสร้างผ่อน 0%นานสูงสุด4เดือนไม่มีค่าดำเนินการด้วยช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ค่ะและยังจัดเต็มความคุ้มเหมือนเดิมซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษสมาชิกของ Golden Club ใช้คะแนน500คะแนนแลกรับเป็นคูปองแทนเงินสด550บาทแล้วก็800คะแนนแลกรับเป็นคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทด้วยนะคะและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทและยังรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,000 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนรายเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะครบแน่นอนค่ะดูแลบ้านได้สวยทุกมุมเลยทีเดียวเลือกสินค้าดีถูกใจเชิญได้ที่ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางยิงกุมกามและที่สาขาฝางรวมไปถึงโกลบอลเฮาส์สาขาลำพูนด้วยคอลเซ็นเตอร์เราที่1160ค่ะอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook ของโกลบอลเฮาส์ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดช็อปสบายใจไปโกลบอลเฮาส์กันนะคะLady Gaga เพลงนี้กับเทเลโฟนค่ะ

มาฟีเจอริ่งด้วยกับอัพนะคะก่อนนั้นLady Gagaกับเทเลโฟนด้วยคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าของวันเริ่มต้นสัปดาห์และก็วันทำงานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังอากาศก็สบายๆแอบร้อนอบอ้าวเล็กน้อยแต่เท่าที่ดูกลุ่มฝนน่าจะเบาบางไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยทำงานกันต่อเช้าของวันจันทร์ค่ะเพิ่มพลังด้วยเอสเปรสโซ่สักแก้วนึงมันเข้มดีซาบีน่าส่งท้ายเอสเปรสโซ่ค่ะเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามแพทย์ที่โฆษณาต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนางสาวลลิดาเพิร์ดนิวัฒนากล่าวว่าแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569โดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการบริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนหากใช้ชื่อเล่นต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคทั้งนี้หากประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์หรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านเสริมความงามสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร 3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

0: ับจากปาล์มี่พูดถึงเรื่องของหลุมอากาศนะฮะเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่าใครนอนดึกๆหน่อยจะเจอข่าวที่ค่อนข้างเศร้ามากๆนะฮะแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงในประเทศไทยซึ่งแน่นอนประเทศไทยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องของการถอดบทเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญครั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมานะฮะว่าเรื่องของการจัดการนะฮะสถานบันเทิงหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะครับที่เขาพยายามที่จะรณรงค์แล้วรณรงค์อีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางออกฉุกเฉินนะฮะการลำเลียงคนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับกับไฟไหม้ที่โรงเบียร์แถวๆย่านลาดพร้าวนะครับเช้านี้ตื่นขึ้นมาหลายคนเห็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏการณ์เห็นคลิปที่เขาถ่ายมาเมื่อคืนโอ้โหนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องของความแรงของไฟนะฮะที่มันเหมือนกับคนเราเปิดแก๊สอะแล้วเปิดทิ้งไว้แบบนานๆแล้วจุดไฟเข้าไปคือไฟมันพุ่งแบบอย่างรุนแรงพอสมควรนะครับคุณผู้ฟังเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าแบ็คดราฟต์นะฮะเป็นการสะสมความร้อนเกิดเป็นระเบิดเพลิงขึ้นมานะครับในช่วงเวลาที่อากาศภายในเนี่ยนะฮะถูกใช้ออกซิเจนจนหมดแล้วนะฮะเมื่อประตูถูกเปิดออกมาอย่างรวดเร็วนะครับออกซิเจนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะพุ่งเข้าสู่ภายในนะฮะในขณะที่ไฟเองก็ต้องการออกซิเจนในการเผาไหม้เพิ่มเติมดังนั้นในจังหวะที่อากาศพุ่งเข้าไปไฟก็โถมเข้ามานะฮะเป็นจังหวะที่สวนกันพอดีเขาเรียกว่าทำให้เกิดปรากฏการณ์เลยฮะแบล็กดาร์ฟนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังก็ทำให้เกิดความรุนแรงของไฟที่แน่นแล้วก็รุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นนะฮะเวลาจะไปไหนมาไหนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องสำรวจตรวจตรานะฮะโดยเฉพาะสถานที่ต่างๆเรื่องของอันนี้จำเป็นจริงๆนะที่เขาบอกเลยครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันพื้นที่ปิดนะฮะพื้นที่ปิดไม่สามารถที่จะแบบมีช่องทางในการหนีได้ง่ายๆเนี่ยนะฮะเราต้องสำรวจกันว่ามีเรื่องของทางออก exit นะครับหรือว่าทางหนีไฟตรงไหนจุดไหนหรือการหาจุดที่นั่งบริเวณที่มันใกล้ๆทางออกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างน้อยเราจะได้เซฟตัวเองได้ทันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังแต่หลายคนบอกว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ขยาซะเหลือเกินที่จะไปนะครับคุณผู้ฟังยังไงก็ขอแสดงความเสียใจนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งผู้ที่รับผลกระทบทุกๆคนเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดนะครับยอดผู้เสียชีวิตเผยอยู่ที่27รายนะครับแล้วก็เจ็บอีก63รายนะฮะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะครับถัดจากมาวเทนบีเนาะในปี2565แล้วก็รวมไปถึงซาติก้าผับนะฮะในช่วงจำปีไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านานพอสมควรในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงเยอะที่สุดแล้วนะครับผ่านมาจนถึงมาวเทนบีที่ชลบุรีก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนบอกว่าน่าจะถอดบทเรียนได้จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆขึ้นอีกนะครับยังไงก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่ดูแลนะครับรวมไปถึงเจ้าของกิจการในการทำธุรกิจในส่วนนี้ด้วยนะฮะว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าที่จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วเนาะเอาละครับเข้าสู่วันจันทร์นะฮะวันนี้วันที่13กรกฎาคม2569นะฮะดีไม่เป็นวันศุกร์นะสหวันที่13เราก็เริ่มต้นด้วยเพลงใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตซิงเกิลใหม่นะฮะรวมไปถึงFashion Track ของเราด้วยนะครับมาถึงแทร็กใหม่กันละกันนะฮะงานจาก The Moon I'll Be With Me นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่บอกถึงคนพิเศษนะฮะเป็นเหมือนพลังบวกแล้วก็ให้กำลังใจในวันที่เหนื่อยล้าอาส่งเพลงนี้ให้กันละกันนะครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

Chiang Mai Radio Fresh and Track.

0: ื่อไหร่จะมีใจครับจาก Black Heart นะฮะและก่อนนั้นนู้น The Moon Will Always Be With Me นะฮะเพลงใหม่เพลงว่ารักยิ้มนะครับในชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังเราอยู่ด้วยกันนะฮะพร้อมกับ Global House นะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะฮะอยากจะได้สินค้าที่เกี่ยวกับบ้านแน่นอนครับต้องนึกถึง Global House นะฮะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะมีสินค้ามากมายนะครับที่คุณได้ไปเลือกกันแล้วก็ในช่วงนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของฟ้านะฮะฟ้าฝนที่ทำให้บ้านคุณมีปัญหาอย่างเช่นรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยให้บานปลายนะครับ Global House ชวนคุณทำบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศครับกับแคมเปญซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวและงานกันซึมรวมไปถึงงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านนะครับเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายเลยทีเดียวและพิเศษสุดนะฮะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทด้วยนะฮะซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุกทุดรอยรั่วนะครับช็อปไปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวที่ Global House เท่านั้นนะครับแวะมากันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังทั้ง2สาขาครับเชียงใหม่แหวนรอบกลางเวียงกุมกามแล้วก็ที่สาขาเพื่อฝางด้วยนะฮะคุณผู้ฟังก็แวะกันมาได้เลยนะครับกับ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับมาถึงซิงเกิลใหม่ที่เราจะอัปเดตกันต่อวันจันทร์วันนี้นะฮะล่าสุดวันที่17นี้นะครับวันศุกร์จะปล่อยมาแล้วนะฮะสำหรับซีรีส์ Jealous Boy ในภาค2หรือซีซั่น2นะครับคุณผู้ฟังซึ่งพร้อมกับนักแสดงที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะฮะและเพลงใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือซิงเกิลล่าสุดนะฮะจาก Jealous Boy นะครับผู้ฟังกับเพลงชื่อว่าปักเมนแฟนครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

น่าจะเป็นเทคนิคการปล่อยเพลงของทางลุกนะฮะฝั่งลุกกี้นะฮะเพราะเพลงประกอบซีรีส์เจลบอยส์ภาคที่1เนี่ยหรือว่าซีซั่น1นะฮะก็ประมาณนี้เลยครับหูฟังก็คือจะปล่อยซิงเกิลจังหวะแบบที่มีการเร่งสปีดแบบนี้มาให้ฟังก่อนแล้วมันก็ติดหูฮะพอมันเป็นไวรัลปุ๊บนะฮะถึงค่อยปล่อยเวอร์ชันปกติมาให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงเลิกกักรักก่อนนะฮะตอนแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาปล่อยเวอร์ชันเร็วออกมาก่อนเวอร์ชันเร่งสปีดแบบนี้แหละนะฮะจนกลายเป็นที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถึงขยับมาอีกประมาณสักระยะหนึ่งถึงปล่อยเวอร์ชันปกติมาให้ได้ฟังกันถึงได้ร้องตามกันได้นะครับตอนแรกมันจะเร็วมากๆเลยทีเดียวแบบนี้ฮะนี่เลยไหนๆก็มาแล้วไปกันต่อเลยกันครับเลิกกักรักก่อนนะฮะจากเจลบอยซีซั่นที่1นะครับ

0: เลิกกักรักก่อนนะครับจากน้องนิวชัยภักดิ์แล้วก็เจลส์บอยครับต้องไปดูในซีซั่นที่2ว่าจะเป็นแก๊งเดิมหรือเปล่าสำหรับเด็กลูกใหม่นะฮะสดใสสดใสแบบนี้ก็ต้องนึกถึง MG Urban หน่อยนะครับคุณผู้ฟังรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับคันนี้สดใหม่ใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายก็ต้องยกให้เขาเลยครับคุณผู้ฟังเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและก็ระบบการขับขี่และห้องโดยสารภายในนั้นกว้างขวางนั่งสบายและมีเบาะสำหรับระบบเป่าลมด้วยนะครับเรียกว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครและด้านหลังยังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งฮะวิ่งไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและแน่นอนครับที่สำคัญคือการบริการหลังการขายสบายใจหายห่วงได้นะฮะเพราะศูนย์บริการ MG มีทั่วประเทศถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะไปเจอตัวจริงได้เลยกับ MG Urban นะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้มีรถทุกโชว์รูมแล้วนะครับให้คุณได้ไปทดลองขับและพร้อมส่งมอบกันด้วยกับ MG Urban ครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อฮะ
1: Refresh Refill the music
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: เมโลดี้นี่มันเป็นเมโลดี้ที่มันคุ้นเคยกับคนไทยมากนะครับโบกี้บอกเองนะครับว่าเพลงนี้มีทั้งสไตล์ทั้งลูกกรุงไทยเดิมลูกทุ่งนะฮะป๊อป R&B มีหมดฮะครบทุกรสในเพลงเดียวครับแถมยังคนบอกว่าเพลงนี้ได้กลิ่นอายของคุณแม่นิตยาบุญสุขเนินด้วยก็ใช่นะคุณผู้ฟังมันมีบรรยากาศและมีไวฟ์ที่มันได้จริงๆฮะและเพลงนี้ชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายนะครับเพิ่งปล่อยออกมาได้ประมาณสัปดาห์นึงนะฮะตอนนี้ยอดวิวทะลุไปถึง 3.5 ล้านวิวแล้วนะฮะผ่านมาแค่7วันถือว่าได้รับการตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับขยับกันต่อนะมาที่เพลงใหม่บ้างละกันครับจากหนุ่มวงบัส12หนุ่มนะฮะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ครับที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่เผชิญกับความซับซ้อนของความรักนะฮะและมักจะตั้งคำถามเรียบง่ายว่าพอทำไมเป็นเรื่องความรักแล้วมันยากทุกทีไม่ว่าจะเป็นการแอบชอบการสารภาพรักการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการรักษาความรักเอาไว้ก็ตามทีนะครับและนี่คือซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงว่ารักมักยากจากบัสครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

รักมักยากครับเพลงใหม่จากบัชนะฮะคุณผู้ฟังครับยังคงส่งเพลงใหม่ๆคุณผู้ฟังให้ฟังอย่างต่อเนื่องกันในชั่วโมงนี้แล้วก็ขอบคุณด้วยกับฟลานิวนะครับใครที่มีอาการปวดครับอย่างไหล่นะฮะปวดหลังหรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิวครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะฮะแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆครับบริเวณที่มีอาการตัวยานั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นปวดจากกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนะครับหรือว่าปวดข้อฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะฮะเพราะเราเข้าใจเรื่องของสุขภาพที่ดีครับว่าที่ดีแล้วพื้นฐานของชีวิตจะมีความสุขได้เมื่อสุขภาพคุณดีนะครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตครับมีฟลานิวติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอนะฮะครีมบรรเทาอาการปวดครีมบรรเทาปวดฟลานิวครับมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนั่นเองฮะนี่เป็นซิงเกิลใหม่ไม่ใช่ใหม่หรอกซิงเกิลที่เรารู้จักกันดีฮะจากเพอร์พีชนะครับหนึ่งคนตรงนี้แต่เป็นเวอร์ชันใหม่ฮะเวอร์ชันว่า Day Off นะครับเดี๋ยวเบรกไปด้วยกับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อฮะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่13กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคอีสานหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
13: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
13: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
14: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
18: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

0: สองหนุ่มนะครับจากซีริสบีคอนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพร็อกซี่ด้วยนะฮะนั่นคือคุณน้องเมืองนะฮะแล้วก็น้องก่อนนะครับจากพร็อกซี่ครับเพลงนี้ชื่อว่าคุณจะชอบผมไหมฮะและก่อนหน้านู้นจากซาร่าซาโรรากับหน้าที่ของฉันครับแล้วก็รวมไปถึงวิลเดียบอเทียนะครับกับ Give Up Give In นะครับ3เพลงใหม่ที่เลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับมาถึงเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยออกมานะฮะคุณผู้ฟังจากพร็อกซี่เมื่อกี้พูดถึงน้องก่อนนะฮะก็เป็นเพลงใหม่จากซีรีส์เรื่องซาโซล่ามทีนะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าBirthday but with me ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ผมว่าเพลงนี้เนี่ยนะฮะน่าจะหยิบมาหยิบประโยคนึงมาที่เขามักจะพูดกันนะครับว่าอะไรอะไรก็เกิดแต่กับครูนะฮะคุณผู้ฟังน่าจะประมาณนี้อะไรอะไรก็เกิดแต่กับผมคนเดียวอะไรประมาณนี้แหละฮะนี่คือหนึ่งเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะคุณผู้ฟังครับจากProxy นะฮะชื่อเพลงว่า Birthday But With Me นะครับขยับมาต่อฮะมาจาก Proxy แล้วเราไปที่เกิร์ลกรุ๊ปกันบ้างดีกว่านะฮะสาวๆอลาล่าครับส่งเพลงใหม่มาฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า On and Off ครับ

กันไปนานนะครับกว่าจะกลับมารวมตัวแล้วก็ทำซิงเกิลด้วยกันเนี่ยนะฮะทั้งสองหนุ่มเลยนะฮะทั้งเจเลอร์และก็น้องไอซ์พาริสนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่าโอเคนะฮะก่อนหน้านู้นจากอาราล่านะครับผู้ฟังกับ On and Off นะครับรวมไปถึงก่อนหน้านู้นมี Proxy กับ Birthday ButWith Me นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ๆที่เลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะครับที่ชื่อใหม่ Radio Fresh Up ทุกวันจันทร์เราจะอัปเดตเพลงใหม่แล้วก็ซิงเกิลใหม่รวมไปถึงแทร็กใหม่ๆนะครับให้คุณได้ติดตามกันด้วยขอบคุณในช่วงนี้กับ Toyota เชียงใหม่กันด้วยนะครับผู้ฟังฮะวันนี้แวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของเรานะครับทั้ง6สาขาพบกับ Land Cruiser FJ ครับปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองแล้วนะฮะพร้อมกับข้อเสนอพิเศษ2ทางเลือกครับทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษนะฮะอัตราพิเศษที่ 1.99% พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะครับเฉพาะ Toyota Leasing แล้วก็รวมไปถึงทางเลือกที่2ครับดอกเบี้ย 1.99% พร้อมรับเลือกชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package นะครับไม่ว่าจะเป็น Unborn Explorer นะครับ Urban Unique นะฮะแล้วก็ Freedom Journey แบบไหนก็ได้นะฮะคุณสามารถเลือกชุดแต่งได้เลยครับและพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มกับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะครับ Fulfill คนไทยให้ออกรถได้ง่ายขึ้นลุ้นรับสูงสุดนะฮะส่วนลดถึง2ต่อด้วยกันนะครับแวะมากันได้จนถึง31สิงหาคมนี้เลยนะฮะที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับ053-277-888ครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับมาถึงซิงเกิลใหม่นะฮะหลายคนรอว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีหนึ่งนะครับมาแล้วสำหรับคริสติน่าแซ่แต้นะครับที่เราเคยได้ยินชื่อมาเนาะเป็นบุคคลที่อยู่ในตำนานนะฮะและวันนี้ซิงเกิลใหม่บอกมาแล้วนะครับชื่อเพลงว่าบอกฉันที

โอ้โหฟังมันจะเพราะอะไรขนาดนี้นะฮะไปดู MV ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟังครับ MV เขาบอกว่าเป็นการแหกกฎของของความเป็น MV มากๆนะคุณผู้ฟังก็สนุกดีนะฮะแต่เพลงเขาเพราะจริงๆนะฮะคุณนิวหรือว่าคริสติน่าแซต้าที่เรารู้จักกันในนามนี้นะครับบอกฉันทีซิงเกิลใหม่เพราะที่สุดเลยทีเดียวนะฮะเลยเลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับกับชิมเมลเรดิโอเฟรชชั่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับในช่วงของเฟรชชั่นแทร็กฮะ

0: แต่เพลงที่เพราะมากนะครับจากเอเชียเซเว่นครับและนี่คือไม่แบ่งใครเดี๋ยวนี้ในดนตรีไทยนะฮะสามารถผสมผสานเข้ากับดนตรีทางฝั่งตะวันตกได้อย่างกลมกลืนแล้วก็เพลงนี้ยุคปัจจุบันนี้นำเอาดนตรีไทยมาใช้เยอะมากนะครับนี่อีกหนึ่งเพลงเพราะที่ลืมมาให้ฟังกันนะฮะมาถึงซิงเกิลใหม่นะครับผู้ฟังจากคุณโก้นิพนธ์ฮะนะฮะจับมือร่วมกับเก่งทัชยะพูดถึงเก่งทัชยะก็ต้องนึกถึงเพลงที่มีดนตรีสไตล์ความเป็นไทยใช่ไหมแน่นอนครับเพลงนี้เพราะมากอีกเพลงหนึ่งทีเดียวครับแล้วก็ใช้ชื่อเพลงเนี่ยนะเป็นภาษาแบบเป็นภาษาวรรณคดีเลยนะฮะชื่อเพลงว่าพี่รมหาไทยนะฮะพี่รมก็แปลว่าความสุขความยินดีนะฮะไทยก็แปลว่าหัวใจเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเอาคำง่ายก็คือความสุขใจนะฮะความยินดีแห่งหัวใจอะไรทำนองนี้นะฮะนี่คือพี่รมหาไทยครับจากโก้นิพนธ์และเก่งทัชยะกับเพลงใหม่ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: แล้วครับว่าเพลงไหนที่ได้ดนตรีไทยไปประกอบเนี่ยแล้วไปใช้ในดนตรีเพลงนั้นเนี่ยจะเพราะมากนะครับรวมถึงการร้อยเรียงถ้อยคำสระสรวยเพิ่มขึ้นด้วยนี่มันจะทำให้เพลงได้มีความหมายมากๆเลยทีเดียวนะฮะชื่อเพลงว่าพิโรมไทยครับจากโกนิพลแล้วก็เก่งทัชยะและก่อนหน้านู้นจากเอเชียเซเว่นกับไม่แบ่งใครนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะฮะอยู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็พร้อมกับความสวยที่เราอยากจะคืนความมั่นใจให้กับคุณนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับเราพร้อมจะคืนความมั่นใจให้กับคุณนะฮะให้กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะฮะเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับหลายคนอาจจะขาดความมั่นใจนะฮะเนื่องจากว่าพออายุมากขึ้นนะฮะจำนวนผมที่อยู่บนศีรษะมันก็ลดน้อยลงส่วนทางกับจำนวนอายุเนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าจะไปไหนทำอะไรนะฮะไม่มั่นใจเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆเลยประมาณนี้นะฮะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาอย่างที่บอกครับว่าถ้าผมเนี่ยมันมีไม่ครบหรือมันมีไม่สามารถที่จะปรับบุคลิกเราได้เนี่ยมันก็ขาดความมั่นใจจริงๆครับวันนี้เราจึงคืนความมั่นใจให้กับคุณนะฮะกับการเลือกวิกผมนะฮะเพราะที่นี่เราเน้นวิกทอมือครับวิกติดกลางแล้วก็วิกมีไรผมนะฮะสวมปุ๊บเหมือนผมแบบธรรมชาติเลยทีเดียวนะฮะเราจะคืนความมั่นใจให้คุณเพราะคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับอีกเพลงใหม่ที่ยังเหลือประมาณสัก15นาทีสุดท้ายครับ Refresh Refill the music
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

0: สียงใหม่นะครับจาก Bedroom Audio ฮะชื่อเพลงว่าแสงจันทร์นะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามหรือว่าเป็นแฟนๆของ Bedroom นะจะจำโทนจังหวะวายฟ์นี้แล้วก็ช่วงเสียงแบบนี้ได้นะฮะและนี่เพลงใหม่นะครับอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้ 11:53 นาทีนะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับ BYD Nostar เชียงใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถไฟฟ้า 100% วันนี้แวะไปกันได้เลยนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะไปเจอกับความสนุกกันได้นะฮะกิจกรรมของเรานั้นยังคงมีคุณได้ร่วมสนุกกันต่อเนื่องนะฮะกับ Nostar MD DMI Day นะครับคุณผู้ฟังสาขาสันทรายนะฮะ18-19เสาร์อาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกับเราได้เลยนะฮะและถ้าคุณจองรถภายในงานนะครับไปรุ่นรับไอเทมน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปบอลลูนอาร์ตแล้วก็เพลิดเพลินกับการเลือกเครื่องดื่มและของว่างจากนาคมะกันด้วยนะครับแวะไปกันได้เลยนะฮะเสาร์อาทิตย์2วันครับส่วนใครอยากจะดูรถไฟฟ้า 100% นะฮะจาก BYD แวะไปกันได้ครับที่โชว์รูมของ BYD Nostar เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินที่ประตูท่าแพนะครับสาขามหิดลตรงแยกสนามบินนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงนั่นเองครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ053-278-555นะครับที่ BYD Nostar เชียงใหม่นะครับดูเวลาแล้วคงจะหมดพอดีแล้วนะฮะคงจะส่งท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันนะครับวันนี้ขออนุญาตหยิบเพลงนะฮะทางฝั่งกานิโกรมาให้ฟังกันละกันเพราะว่ามีศิลปินทางฝั่งทีป๊อปของเราไปร้องด้วยนั่นเองนะฮะนั่นก็คือน้อง My For Eve นะฮะซึ่งปกติแล้วก่อนหน้านี้น้อง My For Eve ก็จะร้องเพลงประกอบละครนะฮะหรืออะไรหลายอย่างที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรนซิงของน้องไมค์จะดีมากๆนะฮะเหมาะกับการร้องเพลงที่ใช้เสียงเอื้อนได้นะฮะเสียงที่มีจังหวะเรียกไฮโน้ตได้ด้วยนะฮะผู้ฟังนะฮะก็เลยเป็นเพลงพิเศษนะฮะที่ร้องร่วมกับพี่ต่ายอรไทยนะฮะราชินีดอกยานั่นเองครับชื่อเพลงว่าฮักพอเป็นพิธีจากน้องไมค์ For If แล้วก็ต่ายอรไทยนะครับผมจะทิ้งท้ายคุณไปด้วยเพลงนี้กันละกันนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับวันทำงานเหมือนเดิมนะฮะ14กรกฎาคมไปละนะฮะมีความสุขมากๆนะครับในช่วงเที่ยงในช่วงบ่ายกลับมาทำงานกันต่อสวัสดีครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเ
5: ธอไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดขาท่าฝ้านิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฝ้านิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลย ฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radioเชียงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
19: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
21: ยิงเข้าไปแล้วครับ
22: เช
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
21: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
20: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
22: จึงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
18: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนเบรกมื้อเที่ยงกับคุณ1ชั่วโมงนะคะวันนี้ได้ฟัง I can't smile without you ของ Barry Manilow เป็นเพลงแรกแล้วก็ตามด้วย The Things We Do For Love ของ 10cc ค่ะเอามาฝากกันให้ฟังกันสำหรับคุณที่คิดถึง 10cc นะคะแล้วก็เพลงรักฟังสบายๆในยุคนี้นะคะประเทศไทยกำลังถูกจับตามองมากขึ้นค่ะในอุตสาหกรรม AI ของโลกรายงานล่าสุดของ IMF นะคะฮาร์ดแวร์ที่จัดให้ไทยเนี่ยเป็น1ใน4ประเทศนะคะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ของโลกค่ะรวมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้ด้วยค่ะสะท้อนว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลกค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเท่าไหร่แล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569 ปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
7: Good song Good song Good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
2: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คุณผู้ฟังคะกูสองกูดเมมโมรีวันนี้เราไม่ได้ฟังเพลงนี้สนานเลยหลายปีเลยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาฟื้นกันใหม่อีกทีนึงสำหรับความนิยมที่จะงดเนื้อสัตว์วันจันทร์นะคะซึ่งก็มีมาหลายประเทศแล้วนะคะทั่วโลกเขาจะเลือกวันจันทร์ว่าเป็นวันที่งดทานเนื้อสัตว์สักวันหนึ่งที่หลายๆแห่งนะคะโดยจัดประเทศแรกที่จัดนะคะอย่างเป็นทางการก็คือสหรัฐอเมริกานะคะประกาศที่ซานฟรานซิสโกให้วันที่6เมษายน2553เป็นวันงดทานเนื้อสัตว์ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแคมเปญประกาศให้งดทานเนื้อสัตว์นะคะทุกวันจันทร์นั้นส่งเสริมให้ผู้คนงดทานในวันจันทร์เพื่อสุขภาพและก็เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวันจันทร์ปลอดเนื้อสัตว์Healthy Monday นะคะทีนี้ประเทศอังกฤษก็รณรงค์ใกล้ๆเคียงกับสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะ2552ก็ให้วันจันทร์เป็นวันปลอดเนื้อสัตว์ให้ทานมังสวิรัติแทนทีนี้พอแมคคาเน่ซึ่งได้ทานมังสวิรัติต่อเนื่องมาจากลินดาแมคคาเน่พันยาเขาที่ได้เสียชีวิตไปเนื่องจากเป็นมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะก็ได้รณรงค์กันให้ก็ได้รณ

ทานทุกวันเกิดอยู่แล้วสำหรับคนบ้านเรานะคะหรืองดทานเนื้อสัตว์ทุกวันพระอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะเป็นวันจันทร์บ้างก็จะสะดวกดีนะคะก็ฟัง Meat Free Mondayนะคะ Meat Free Monday โดยพอแมคคาร์นีย์นะคะเพลงที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อช่วยกันรณรงค์งดทานเนื้อในวันจันทร์เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็เพื่อสุขภาพรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะคะเพลงนี้มอบให้กับทุกคนที่คิดอยากจะงดทานเนื้อสัตว์ในวันจันทร์บ้างนะคะขอเริ่มต้นที่คุณและก็วันจันทร์นะคะ Meat Free Monday โดยพอแมคคาร์เนย์ค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: in, send your recipes in, join us, Meat Free Money, it's happening all around the world. Ow!
1: Ow! Beautiful sound, playing pro, fang subai, 92 megahertz.
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอนนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมือง

0: าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
1: นี้จับเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบ ฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: จริงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
5: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
0: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it upหรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ สำหรับ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Supertramp ค่ะกับเพลง Take the Long Way Home เพลงที่2เป็นเพลงของ Wham นะคะนานแล้วไม่ได้ฟัง Wham กับ Careless Whisper นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Toto ค่ะเพลง I'll Be Over You ก็เป็น3เพลงเอามาฝากคุณๆสำหรับวันนี้นะคะ3เพลงเพราะใน1เดียวค่ะ

ู้ฟังคะวันนี้บิวตี้ฟูลซาวคงจะต้องร่ำลาคุณแล้วก็ส่งท้ายแล้วค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะคนดีๆปิดท้ายวันนี้ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางที่ควรได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินทุกย่างก้าวทำงานภาคบ่ายยังมีความสุขนะคะและพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่ทุกเที่ยงวันเราอยู่เป็นเพื่อนทานมื้อเที่ยงให้คุณได้ฟังเพลงเพราะฟังสบายกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการกันทิตาประสิทธิ์ทานุรักษ์ไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการจีนประกาศเตือนภัยน้ำท่วมเป็นระดับสูงสุดในหลายพื้นที่หลังพายุบาวีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างกระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลอันฮุยตั้งแต่เวลา20:00ของวันอาทิตย์ไปจนถึง20:00ของวันจันทร์นี้หลังพายุบาวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนออกประกาศเตือนภัยพิบัติทางธรณีวิทยาเป็นระดับสีแดงในหลายพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงและมณฑลอ่านฮุยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มและพื้นดินสุดตัวด้านทางการท้องถิ่นของจีนถูกกำชับให้เพิ่มการตรวจสอบรวมถึงออกคำเตือนและดำเนินการตามแผนอพยพอย่างทันท่วงทีรวมถึงขอให้ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening.

ลดี้กาก้าข่าวคุณฟังทำไมเสียงตัวเองแปลกๆ Lady Gaga Always Remember Us This Way ค่ะแล้วรวมไปถึง Way Back Into Love ด้วยกับ Music Alliance นะคะสวัสดียามบ่ายต้อนรับคุณฟังเข้าสู่เชียงใหม่ Radio 92 MHz กับบ่ายของวันจันทร์13กรกฎาคมและชั่วโมงแรกเหมือนเดิมแม่เราฟังเพลงไทยเพราะๆเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานกันด้วยบ่ายๆก็แดดเริ่มมากันละเมื่อตอนเที่ยงประมาณสักเที่ยงกว่าๆยังครึ้มๆอยู่เลยก็ยังคุยกันว่าเอ๊ะวันนี้ฝนจะมาไหมนะคะดูก็เหมือนจะมีความเมฆเยอะอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่นะตอนนี้คือแดดมาจัดเต็มแบบเต็มทุกพื้นที่เลยทีเดียวก็น่าจะทำให้หลายคนบ่นร้อนแน่นอนวันไหนที่แดดไม่มาเราก็จะบ่นว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมครึ้มจังเลยค่ะไม่ค่อยสดใสเนี่ยพอแดดมาก็จะบ่นร้อนกันอีกละเราก็แบบนี้แล้วคุณผู้ฟังอากาศมันก็จะเปลี่ยนแปลงอากาศไม่เหมือนเดิมเลยสักวันนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายๆลุยงานกันต่อกับครึ่งหลังของวันกันค่ะ so... มาถึงงานของ Headbury เพลงนี้บ้านกับ No One ค่ะ

0: on today
1: All phone ค่ะคุณได้ฟังกันจากเอชรันเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมี Bruno Mars ด้วยกับ I Just Might และ Hedberry กับ No One พูดถึงโทรศัพท์เครื่องเก่าที่หลายๆคนอาจจะมีความทรงจำอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะเลยซึ่งเวลาที่หลายๆคนที่จะเปลี่ยนมือถือยุคนี้สมัยนี้การเปลี่ยนมือถือเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะแค่ย้ายแค่ทำโน้นทำนี้แป๊บเดียวก็สามารถที่จะใช้เครื่องใหม่ได้แล้วนะใครที่อาจจะเปลี่ยนมือถือได้ตามโปรโมชั่นตามอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในโทรศัพท์เครื่องเก่ามันจะมีทั้งข้อความมีทั้งรูปในอดีตที่เราเคยถ่ายไว้อะไรประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวเดี๋ยวว่าหลายๆคนก็ชอบถ่ายรูปท้องฟ้าถ่ายรูปบรรยากาศถ่ายรูปฝนอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในเมมโมรีในมือถือเรานั่นเองก็เป็นการเหมือนย้อนคิดถึงความรักความทรงจำต่างๆนานาของเราเมื่อวันที่ผ่านไปได้นี่คืออีกหนึ่งเพลงเพราะจากเอชรันกับโอโฟนนั่นเองนะคะอยู่ที่กันยามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับความอร่อยที่รอให้คุณได้แวะไปเลือกใช้กันค่ะคุณผู้ฟังทำอาหารทั้งทีต้องมี3บัวนะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับการทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรทั้งวัตถุดิบคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีและเราใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบเลยทีเดียวค่ะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะที่สำคัญคือสามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวช่วยทำให้เมื่ออาหารของคุณอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูอย่าลืมหาซื้อไว้ติดบ้านกันก็แล้วกันนะจะได้ทำอาหารได้อร่อยถูกใจและถูกปากคนทางบ้านกับผลิตภัณฑ์ของ3บัวนั่นเองนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเดี๋ยวชิลเพลงนี้บ้างเอ็กไซตี้ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063525
5: Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

ียงใสๆของเรเบคก้าเพลงนี้ค่ะคุณดาฟังกับ Stay in the Between นะคะพร้อมเลยทีเดียวก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงที่ชอบมากๆงานจากลิซ่ากับ Dream นะคะบ่ายโมงกับ44นาทีค่ะกับวันจันทร์ของเราเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้มาเดินทางกันดีกว่าคุณดาฟังไปไหนไปเที่ยวไปทำงานต้องบอกว่า Toyota เรามีรถพร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของทุกรูปแบบของการเดินทางชอบคันใหญ่ลุยได้ถึงไหนถึงกันกับ Hilux Turbo หรือว่าจะเป็นความสวยใหม่ของ Land Cruiser FJ ก็เป็นเจ้าของได้ค่ะรถไฟฟ้าเราก็มีนะคะออกรถไฟฟ้า BC4X ง่ายขึ้นและคุ้มขึ้นกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มกันค่ะ Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายขึ้นพบกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ยินดีให้บริการทั้ง6สาขาเลยนะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกดับทันทีจะมีทั้งบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์นะคะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าชาร์จไฟสูงสุด 100,000 บาทมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทไม่ว่าคุณจะชอบรถไฟฟ้าแบบนี้หรือว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งขับสบายทั้งรุ่นของ Yaris Yaris Active Colora Cross Yaris Cross หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นคุณก็สามารถที่จะรับข้อเสนอกับเราได้กับ Fulfill ดีลสุดคุ้มเพื่อคนไทยให้ออกรถง่ายขึ้นแวะไปใช้บริการและเทสไดรฟ์กันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะพบกับเราได้ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมค่ะที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คนเสมอนะคะงั้นจากเทดดี้เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Wake Up in Reverse ค่ะ

Maroon 5เพลงนี้กับ Deserve แนวคุณฟังเพลงเก่าบ้างส่วนนั้นมี Lewis Capaldi ด้วยกับ Stay Love นะคะรายงานจาก Thirty Swim ค่ะ Wake Up In The Verse เวลาจะหมดแล้วคุณฟังบ่ายโมงกับ55นาทีพูดถึงสมัยนี้อะไรแปลกๆก็มีให้เห็นเยอะเลยทีเดียวอย่างเช่นจะอิ่มไหมเห็นแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วมีคนซื้อกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้เป็นไอเดียในการขายของบ้านเรานะคะแต่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละเป็นกาแฟแก้วละ5บาทมีทั้งกาแฟมีทั้งชาไทยด้วยนะเป็นไอเดียง่ายๆที่คาดไม่ถึงแต่ลูกค้าเดินเข้าร้านกันเยอะมากๆซึ่งแต่ละคนก็คงจะไม่ได้ซื้อแค่5บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของการขายเหมือนทำคอนเทนต์ตามไปด้วยอะไรประมาณนี้เป็นกาแฟแก้วเล็กขนาดเพียงแค่4ออนซ์เท่านั้นราคา5บาทและกำลังกลายเป็นเมนูที่พูดถึงไปทั่วทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวเพราะว่าบอกแล้วว่าคอนเทนต์ต้องมาค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองเป็นการเปิดตัวเมนูเครื่องดื่มไซมินิราคาเริ่มต้น5บาทเสิร์ฟในแก้วขนาด4ออนซ์ก็คือแต่ว่าอันนี้เขาน่าจะเหลือน้ำแข็งแต่ว่าดูดปื้ดเดียวหมดแน่นอนจริงๆค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเหมือนเป็นการลดขนาดสินค้าแต่ว่าก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็ว่าไปจริงๆแล้วหลายคนคงจะไม่ได้ซื้อแค่แก้วเดียวแน่นอนนะแล้วเท่าที่รู้คือมัน5บาทก็จริงแต่ว่ามันเพิ่มในส่วนของปริมาณของขยะค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่า1แก้วก็เหมือนแก้วทั่วไปมีทั้งแก้วมีทั้งฝามันแล้วก็มีทั้งหลอดด้วยอะไรประมาณนี้แทนที่จะซื้ออย่างแก้วปกติทั่วไปก็50หรือไม่30 40แต่ว่านี่คือแค่5บาทถ้าเกิดคนละ3แก้วมันก็ปาเข้าไปละเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะแต่ที่เชียงใหม่ยังไม่มีนะใครจะลอกเลียนแบบก็ไม่ว่ากันแต่มันไม่อิ่มนะ5บาทเท่านั้นงั้นจะเคลียร์ส่งท้ายเพลงนี้กับ Unstoppable ค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2นะคะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: This time is 2 o'clock in the afternoon. Please.
2: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกกพ.เสนอ4แนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569หลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้นนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไปบูรณ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ 3.95 ถึง 4.73 บาทแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วคำนวณที่ค่า FT ขายปลีกหน่วยละ 94.82 บาทส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ 4.73 บาทแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานคำนวณที่ค่า FT ขายปลีกหน่วยละ 46.37 บาทส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ 4.25 บาทแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติพูแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานคำนวณที่ค่า FT ขายปลีกหน่วยละ 41.27 บาทส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ 4.20 บาทแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาพูแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินคลอแบ็กมาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าคำนวณที่ค่า FT ขายปลีกหน่วยละ 16.23 บาทส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ 3.95 บาทสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นก่อนประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม69

0: ข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ือไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตอง จอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.3 FM.

ันนี้ก็ยังเฝ้าคอยเหมือนเดิมนะคะงานจากแททูคัลเลอร์เพลงนี้กับซิงเกิลคอยก่อนในนั้นมีฟูลสเต็ปนะคะหายไปไม่บอกลารายงานจากเบนซ์กิติภัทรนะคะกับคืนที่ดาวเต็มฟ้างานเก่าของปราโมทที่ร้องไว้ในสไตล์ของเขาเองด้วยนะคะตอนนี้ไป2กับ31นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะวันนี้ใกล้หมอมีสาระดีๆมาฝากกันด้วยในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแนวกันฟังจากสถานการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนั่นเองค่ะที่ส่งผลและไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุหลักก็คือเรื่องของไฟไหม้แต่ว่าอันตรายไม่ได้มีแค่ไฟอย่างเดียวควันไฟก็ไม่ได้มีเพียงแค่ควันดำนะคุณผู้ฟังแต่ยังประกอบไปด้วยสารพิษหลายชนิดโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะซึ่งจับกับเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนถึง200เท่าและทำให้ร่างกายและก็สมองขาดออกซิเจนแม้ภายนอกจะดูไม่มีบาดแผลใดก็ตามแต่ว่าหลายคนก็เป็นหนึ่งสาเหตุในการเสียชีวิตในครั้งนี้นะคะซึ่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและขอส่งกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ประสบเหตุรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เลยค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเพียงแค่เครื่องเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยและการสูดดมควันไฟที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายได้แม้ไม่มีบาดแผลจากไฟไหม้ก็ตามค่ะและขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่านปลอดภัยฟื้นตัวเร็วๆและเป็นกำลังใจกับทุกครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาอันแสนลำบากนี้ไปได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยอย่างที่บอกไปว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยทีเดียวระดับความรุนแรงของการสูดควันเนี่ยก็มีหลายระดับเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะทำกับข้าวแล้วก็ควันเข้าตานะก็จะมีอาการแบบไม่รุนแรงเช่นแสบตาแสบจมูกไอเจ็บคอนะคะซึ่งเป็นระดับเล็กน้อยไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ควรมองข้ามระดับปานกลางอันนี้จะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจและก็ร่างกายแล้วก็คือจะไอมากหายใจก็จะลำบากจะแน่นหน้าอกเวียนศีรษะคลื่นไส้อ่อนเพลียผิดปกติส่วนระดับรุนแรงที่เราเห็นในเคสนี้ก็คือเป็นภาวะฉุกเฉินเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตนะทั้งหายใจเหนื่อยมากหมดสติซึ่งไม่รู้ตัวปากหรือว่าปลายมือเขียวสับสนพูดหนูเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งควันไฟเนี่ยจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีหากได้รับในปริมาณมากหรือว่าอยู่ในพื้นที่ปิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องแก้สถานการณ์ครั้งนี้แล้วก็กลายเป็นเคสที่เราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการไปเที่ยวในสถานบันเทิงที่เป็นพื้นที่ปิดนั่นเองนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงั้นจากเทมี่เพลงนี้กับเทพธิดาค่ะ

0: หัวใจของผมเป็นของคุณ
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashionable.
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
1: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio, fresh.

วใจจะทำงานหนักนิดนึงแต่ว่าอันตรายไม่ถึงชีวิตนะคะหัวใจจะทำงานหนักเพราะว่าอาจจะเจอคนที่ถูกใจลองฟังค่ะเพลงนี้อันตรายไม่ถึงชีวิตและก่อนนั้นซาร่ากับหน้าที่ฉันนะคะพูดถึงแดดแรงอากาศร้อนๆตอนนี้ที่ประเทศถึงที่กำลังผจญภัยกับคลื่นความร้อนก็คือที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะล่าสุดเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนถึงขั้นฉุกเฉินเป็นครั้งแรกสำหรับเมืองคยองซานและก็พอฮังด้วยนะหลังจากที่อุณหภูมิสูงแต่อยู่ที่39องศาเซลเซียสค่ะระบบเตือนภัยใหม่ล่าสุดจะถูกใช้เมื่ออุณหภูมิร่างกายรับรู้สูงกว่า35องศาเซลเซียสต่อเนื่อง2วันแล้วก็มีแนวโน้มแตะที่38องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิจริงอยู่ที่39องศาเซลเซียสขึ้นไปทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีคาดว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดจะยังคงมีต่อเนื่องนะคะสะท้อนแนวโน้มคลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหลายๆที่ในทั่วโลกนั่นเองค่ะคุณฟาร์มปกติเกาหลีเวลาหนาวก็จะหนาวมากๆร้อนนี่ก็ร้อนหนักหน่วงมากๆแต่บ้านเราส่วนใหญ่จะเน้นร้อนแต่ก็ร้อนอยู่ได้อยู่สบายร้อนไม่ทรมานมากแล้วกันนะคะเอาแค่พอดีพอดีโมนิก้าเพลงนี้ค่ะจากเพลงประกอบพบเธอชื่อเพลงก็คือวอนค่ะ

างต้นทุนต่ำนะคะคุณผู้ฟังซิงเกิลล่าสุดของส้มมารีค่ะก่อนในนั้นมีโมนิก้ากับวอนเพลงนี้เพลงกล่าวแล้วก็นำมาร้องใหม่อยู่ในเพลงประกอบพบเธอนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง2เพลงต่อเนื่องกันกับเวลาช่วงบ่ายและแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะบ่าย3แล้วด้วยไวทีเดียวขอบคุณ2ท้ายชั่วโมงนี้กับการให้คนได้ดูดีและมั่นใจใส่วิกสมัยนี้ไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะมีปัญหาทำให้ร้อนและอึดอัดเพราะนี่คือ Hi You Week นะเรารู้จริงเรื่องของวิกแล้วก็มีให้คุณได้เลือกมากมายหลายแบบเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านที่อยากจะใส่วิกเพื่อความมั่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกผมเก๋ๆผมสั้นผมยาวของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมีหมดเลยทีเดียวกับ Hi You Week ค่ะวิกผมสำหรับท่านที่มีปัญหาผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ผมบางผมงอกปิดผมได้ดีมากๆเลยทีเดียวและที่สำคัญคือวิกทำมาเพื่อลดการกดทับมีน้ำหนักเบาระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนวิกผมแท้คุณภาพแล้วก็รวมไปถึงถอดทั้งศีรษะเลยเสมือนจริงมากๆใส่แล้วดูดีแล้วก็มั่นใจสอบถามเพิ่มเติมและใช้บริการรวมไปถึงดูรีวิวกันได้เพื่อความมั่นใจที่ Facebook ของ Hi You Week ได้เลยค่ะ0918583613 0918583613และร้านของเราอยู่ที่มีโชคพลาซ่าชั้น2นั่นเองค่ะสะดวกที่ไหนก็แวะไปใช้บริการได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Hi You Week เปิดทุกวันค่ะ 9:30 น.ถึง 19:00 น.กับ Hi You Week นะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้งานจากราลีกับโชคดีนะเดี๋ยวเจอกันบ่าย 3 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมหลังรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้นอกจากนี้ IMF ยังประเมินว่าแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ของไทยมีโอกาสเติบโตดีกว่าที่เคยคาดการไว้โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินรวมถึงการส่งออกและการลงทุนในภาคเทคโนโลยีที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประเมินของ IMF สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยระยะยาวรัฐบาลจึงเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตและส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนางสาวรัชดากล่าวว่ารัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างงานคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคเพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออ
7: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณทุกความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
10: สวัสดีเจ้าค
6: คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: พลงล่าสุดซิงเกิลล่าสุดของโบกี้ไลออนนะคะนี่คือนาฬิกาทรายก่อนนั้นมีเอเชียเซเว่นค่ะเพลงใหม่เหมือนกันกับไม่แบ่งใครนะคะชั่วโมงที่3แล้วค่ะบ่าย38นาทีมีความรู้สึกว่าพอเข้าสู่ช่วงบ่าย3มีความครึ้มมานิดนึงเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอากาศในแต่ละวันแต่ละช่วงมันก็จะเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือใกล้ถึงเวลาที่จะเลิกงานกันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะทำงานเช้าวันจันทร์ช่วงของวันจันทร์แล้วมีความรู้สึกว่าเบื่อๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้ามาทำงานเหมือนเดิมเพราะว่ากรกฎาคมยังอีกยาวนานอีกหลายวันอีกประมาณครึ่งเดือนกว่าจะหมดเดือนนี้เพราะฉะนั้นต้องเติมความขยันเข้าไปเยอะๆเลยนะคะมาถึงงานของสงกรานต์ The Voice เพลงนี้บ้างหยิบเพลงเก่าของพี่เสือมาร้องสิกำลังงงๆพี่เสือหรือว่าใครออริจินัลเวอร์ชันของเสือรักคงยังไม่พอค่ะ
1: บทชีวิตคือบทละครที่สวรรค์กำหนด

เธอผู้เป็นผู้ครองหัวใจนะคะเงินจากสลับคิสเพลงนี้กับผู้ครองหัวใจแม้ชื่อเขาก็ดูเก๋ไก่อยู่นะคะใครจะคิดว่าสมัยนี้จะมีคนตั้งชื่อเพลงแบบผู้ครองหัวใจในขณะที่การตั้งชื่อเพลงสมัยนี้จะมาเน้นภาษาอังกฤษบ้างเน้นชื่อแบบแปลกๆเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือผู้ครองหัวใจนะเหมือนละครเรื่องหนึ่งเลยก่อนนั้นมีงานจาก Truth Tower ค่ะชื่อเพลงก็คือหยุดเวลานะคะตอนนี้บ่าย3กับ30นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยมาพร้อมกับความสวยและน่าจะเป็นรุ่นในฝันของหลายๆคนกับ Land Cruiser FJ คันนี้ค่ะปลูกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองแล้ววันนี้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาทางเลือกเลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเราไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1นะคะดอกเบี้ยพิเศษอัตราที่ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota

PHYD เฉพาะ Toyota Leasing ค่ะและทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมเลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 package นะคะและพิเศษยิ่งขึ้นจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill Deal สุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันมูลค่า470ล้านบาทสนใจกดรับสิทธิ์แล้วก็ร่วมกิจกรรมของเราได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสัมผัสและทดลองขับได้ที่ Toyota เชียงใหม่จนถึง31สิงหาคมนี้นะคะสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนอกเหนือจากคันใหญ่คันนี้แล้วก็จะมีทั้ง Hilux Tavo E กับข้อเสนอพิเศษเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องเล็กของเราผ่อนถูกขับง่ายสบายๆกับ New Yaris Etive ดอกเบี้ยพิเศษ0บาทผ่อนเริ่มต้น 2,936 บาทและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยค่ะจองเลยเฉพาะเดือนนี้กรกฎาคมเท่านั้นที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะจงอี้ภูวิสิทธิ์ค่ะและพันวรการเวอร์ชันดั้งเดิมเลยกับหม้อหุงข้าวค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh.

พลงประกอบซีรีส์ Resident of the Sun ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเสียงของพังกับ Every Time กันในนั้นมีดาวินชีกับ Dee's Love นะเรื่องเดียวกันเลยตอนนี้บ่าย3กับ45นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งข่าวก็คืออะไรแซมนิวส์นะคะซึ่งเป็นนักแสดงชาวนิวซีแลนด์ผู้โด่งดังจากบทของดร.อลันแกลนในภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คที่เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้ดูกันไม่ต้องเด็กละผู้ใหญ่ก็ดูกันนะคะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่13กรกฎาคมวันนี้ด้วยวัยเพียงด้วยวัยไม่ใช่เพียงสิด้วยวัย78ปีในครอบครัวยืนยันผ่านบัญชีใน Instagram อย่างเป็นทางการของเขานะซึ่งก็ต่อสู้กับเรื่องของโรคมะเร็งมาตั้งแต่ปี2022และในช่วงของต้นปี2026ก็ได้แจ้งข่าวดีว่าการรักษาประสบความสำเร็จจนไม่พบเซลล์มะเร็งในร่างกายต่อไปหลังจากนั้นก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขที่ฟาร์มของตัวเองก่อนที่แฟนๆทั่วโลกจะได้รับข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของเขาในวันนี้นั่นเองค่ะก็สร้างความเสียใจให้กับแฟนๆทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะซิสเตอร์19เพลงนี้บ้างก็ Not Around Any Longer ค่ะ

ากจีดีและทายังค่ะคุณผู้ฟังกับ Good Boy ก่อนนั้นมีฮาวาซากับ Good Goodbye และซีสตาร์19ทีมกับ God Not Around อันนี้ลองแก้ครับเดียวจะสกจะ4โมงเย็นแล้วนะคุณผู้ฟังได้เวลาในการเตรียมตัวเลิกการสมัครคุณผู้ฟังหลายท่านค่ะได้ข่าวว่าเส้นทางหนึ่งที่ติดหนักมากตลอดทั้งวันก็คือถนนโชตนามุ่งหน้าจากแยกศูนย์ราชการมุ่งหน้าแยกขวงสิงห์มีการปรับหลายทางรถติดหนักมากมีแต่คนบ่นกันในโซเชียลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวก็ต้องเผื่อเวลาเยอะนิดนึงหรือไม่ก็เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นได้ก็ดีนะคะเวลาใกล้หมดแล้วคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมสเฟมเจอกัน5โมงพร้อมกับเพลงเก่าไปพร้อมกับเพลงน่ารักเพลงนี้เสิร์ตดาป้าป้างไม่ได้เปิดนานเลยนะคะเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ามกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนีโญจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่
1: Your happiness
0: is our happiness
1: Mass
0: FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในสิ่งที่คนไทยรู้สึกตกใจข่าวที่สร้างความรู้สึกหดหู่ให้กับคนไทยในโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีอย่างน้อย27รายบาดเจ็บกว่า63รายโดยมีผู้ที่อยู่ในอาการ

0: สาหัสถึง22รายซึ่งข้อมูลเบื้องต้นนะคะระบุบอกว่าเปลวไฟปะทุขึ้นและใช้เวลาลุกลามท่วมอาคารอย่างรวดเร็วเนื่องจากโครงสร้างภายในใช้วัสดุโฟมเก็บเสียงซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับระบบไฟฟ้าที่ตัดดับทันทีทำให้ภายในมืดสนิทและตัวอาคารไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: กฎของความสำเร็จข้อหนึ่งก็คือการค้นพบตนเองจากประสบการณ์ทั้งของผู้อื่นและของตนเองนั้นได้พบว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำได้ไม่ดียอมรับในสิ่งที่ใจไม่ชอบและทนไม่ได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปบังคับตนเองอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือทำได้ไม่ดีเพียงเพราะสิ่งนั้นให้ผลตอบแทนดีหรือว่างานนั้นทำให้เพื่อนพอใจเพราะนั่นอาจจะไม่ใช่ความหมายของคำว่าความสำเร็จ
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ
6: มีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
8: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
9: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
8: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
9: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
9: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
8: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
8: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่ามีร้านส้มโอคุณภาพด้วยนะคะมีให้เลือกทั้งแบบลูกเต็มๆแล้วก็แบบแกะพร้อมทานสะดวกอร่อยไม่ว่าจะเป็นส้มโอขาแตงกวาเนื้อสีขาวอมเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมหรือจะเป็นส้มโอทับทิมสยามเนื้อสีชมพูเข้มคล้ายทับทิมรสหวานฉ่ำไม่มีรสขมติดตามไปที่ร้านส้มโอคุณภาพนะคะอยู่ด้านหน้าธนาคารกสิกรไทยมีโชคพลาซ่าค่ะ
10: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
11: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053 140 232-4เทศ
4: บาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
4: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
5: ่นับแต่อดีตคนเชียงใหม่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากดังที่มีประเพณีนอนวัดจำศีลหรือถืออุโบสถศีลซึ่งผู้ที่ไปนอนวัดส่วนมากเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่บางทีก็มีหนุ่มสาวลูกหลานที่มีจิตศรัทธาก็ตามไปนอนวัดจำศีลกับป้าอุ้ยแม่หม่อนด้วยการนอนวัดจำศีล นิยมปฏิบัติทุกวันพระขึ้นหรือแรม8ค่ำ15ค่ำซึ่งเรียกกันว่าวันศีลตรงกับวันอุโบสถปฏิบัติตลอดระยะเวลาเข้าพรรษาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยเพื่อเป็นโอกาสในการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเข้าใกล้จริยวัตรอันดีงามของพระสงฆ์หวังผลแห่งความสุขในภพหน้าและเพื่อค้ำจุนสืบพระศาสนา
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
4: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้13กรกฎาคมนายอัศนีบุญนุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวสุธารัตน์สุดเขตรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีและมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ Your happiness

ยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ความสำเร็จทางด้านวิชาการนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาใดต่างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถอดรหัสความคิดที่มีความซับซ้อนและความสัมพันธ์ต่างๆจากการทดลองในวิชาภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะพบว่าหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้นั้นก็คือการสังเกตแบบแผนด้วยตนเองค่ะจอร์จผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มเชิงนิเวศในแคลิฟอร์เนียและเจ้าของบริษัทจัดการของเสียเชิงพาณิชย์ทำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของเสียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เขาใช้หนอนบอดร็อกค่ะได้ทำการควบคุมให้หนอนกว่า160ล้านตัวกัดกินของเสียภายในสวนทุกๆวันและเปลี่ยนของเสียเหล่านั้นให้กลายเป็นสารอาหารแก่ดินนั่นเองค่ะเขาบอกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการกำจัดของเสียได้อย่างแท้จริงเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคนเรามักจะหาวิธีการจัดการกับหญ้าในสนามหญ้าสวนหรือว่าสนามกอล์ฟที่นับวันมีแต่จะโตขึ้นเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มารีไซเคิลได้100%เพราะความสำเร็จบางครั้งก็เกิดจากการสังเกตแบบแผนด้วยตนเองนั่นเองค่ะ

0: ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: อยากถอยมือถือใหม่
3: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
4: ดูอย่าง
5: ที่นิยมพาณิชย์
4: ไอโฟน15ลดราคาอยู่
5: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
4: โอ ppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้เก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได้
1: ลดแล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซล่าเซลล์ที่บ้าน
5: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
5: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่
5: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
7: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaBee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
6: ForaBee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
7: ให้ ForaBee ดูแลสุขภาพที่ ForaBee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
6: และ ForaBee

ตรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9 Your happiness our happiness Mass FM Your happiness

0: ณผู้ฟังคะจากคำโบราณที่บอกว่าโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเชื่อว่านี่คือภัยอันตรายที่เราควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันแต่เมื่อป้องกันแล้วยังเกิดขึ้นมาเรียนรู้กันค่ะว่าพฤติกรรมของไฟไหม้ในพื้นที่ที่ปิดล้อมหรือในห้องนั้นสามารถไปสู่รูปแบบที่อันตรายแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่สำคัญก็คือการมีสติมาเรียนรู้กันค่ะจากบทความในไทยรัฐออนไลน์บอกว่าเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในอาคารสิ่งที่น่ากลัวไม่ได้มีแค่เปลวไฟภายนอกแต่ยังมีปรากฏการณ์ไฟไหม้รุนแรงเช่นแบ็คดราฟต์หรือฟลชโอเวอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและอันตรายกว่าที่คิดจากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอพบว่าอุบัติภัยเพลิงไหม้อาคารมักมีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตอย่างมากเนื่องจากหลายครั้งเกิดปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ไฟทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดการเข้าใจกลไกของแบ็คดราฟต์คืออะไรและความแตกต่างของปรากฏการณ์อื่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราประเมินสถานการณ์เพื่อเอาชีวิตรอดได้แยกให้ชัด4ปรากฏการณ์ไฟไหม้รุนแรงที่แตกต่างกันในทางวิทยาศาสตร์การดับเพลิงพฤติกรรมของไฟในห้องหรือพื้นที่ปิดล้อมสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบที่อันตรายต่างกัน4รูปแบบหลักดังนี้1โรลโลเวอร์ไฟลามเพดานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของไฟไหม้เมื่อสารเคมีหรือแก๊สที่ยังเผาไหม้ไม่หมดลอยตัวสูงขึ้นไปสะสมอยู่บริเวณเพดานห้องเมื่อแก๊สเหล่านี้ได้รับความร้อนจนถึงจุดติดไฟเปลวไฟจะเริ่มลุกไหม้และวิ่งไปตามแนวเพดานอย่างรวดเร็วโดยที่วัตถุด้านล่างยังไม่ติดไฟ 2. Flame Over เปลวไฟวิ่งมีลักษณะคล้ายกับ Rollover แต่ขอบเขตความรุนแรงจะมากกว่าคือเป็นการลุกไหม้อย่างรวดเร็วของกลุ่มแก๊สร้อนที่สะสมอยู่บนสุดของห้องโดยเปลวไฟจะวิ่งผ่านชั้นแก๊สร้อนกระจายออกไปทั่วบริเวณเพดานและผนังส่วนบนเป็นสัญญาณเตือนขั้นวิกฤตว่าความร้อนกำลังสูงขึ้นถึงขีดสุด 3. Flash Over ไฟลุกท่วมฉับพลันก็คือขั้นกว่าของ Rollover และ Flame Over ด้วยเกิดขึ้นเมื่อความร้อนสะสมในห้องสูงถึงจุดหนึ่งประมาณ 500-600 องศาเซลเซียสรังสีความร้อนจะแผ่ลงมาด้านล่างจนทำให้วัตถุและสิ่งของทุกชนิดภายในห้องเกิดการติดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างฉับพลันส่งผลให้ห้องทั้งห้องกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาซึ่งโอกาสรอดชีวิตในขั้นนี้จะลดลงอย่างมากและ4 Backdraft หรือไฟระเบิดย้อนกลับเป็นปรากฏการณ์ที่ต่างจาก3แบบแรกอย่างสิ้นเชิงเพราะเกิดขึ้นในภาวะที่ไฟขาดออกซิเจนเช่นไฟไหม้ในห้องที่ปิดมิดชิดจนออกซิเจนถูกใช้ไปเกือบหมดเหลือเพียงความร้อนสูงและแก๊สที่ยังไหม้ไม่สมบูรณ์สะสมอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดประตูหน้าต่างหรือกระจกแตกทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าไปอย่างรวดเร็วออกซิเจนจะผสมกับแก๊สร้อนจนเกิดการระเบิดรุนแรงพ่นออกมาภายนอกดังนั้นสติและการสังเกตคือสิ่งสำคัญที่สุดโดยปรากฏการณ์ไฟไหม้ทั้ง4รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบ็คดราฟต์แฟลชโอเวอร์โรลโลเวอร์หรือเฟรมโอเวอร์ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเผชิญเหตุไฟไหม้ก็คือการมีสติสังเกตลักษณะควันความร้อนและสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่เสี่ยงเปิดประตูห้องที่ร้อนจัดและเลือกใช้การหมอบต่ำในการเคลื่อนที่เพื่อหลีกเลี่ยงแก๊สพิษและความร้อนสะสมบริเวณเพดานเพื่อพาตัวเองออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยที่สุดค่ะ
1: Mass FM
0: Mass FM
1: Mass FM
0: Mass

0: เรียนวารีเชียงใหม่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education ซึ่งประกอบไปด้วย Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics ร่วมกับรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญสู่ทักษะแห่งอนาคตในการนี้โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานร่วมส่งกำลังใจและมีส่วนร่วมในการประเมินให้คะแนนชิ้นงานนวัตกรรมของบุตรหลานซึ่งคะแนนในส่วนนี้จะนำไปรวมเป็นคะแนนประเมินปลายภาคเรียนในวิชา STEAM Education นอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้รับทราบผลการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมพร้อมทั้งรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2570เพื่อร่วมกันวางแผนและส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆให้เติบโตอย่างงดงามต่อไปค่ะวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือแรงสนับสนุนและพลังบวกที่ผู้ปกครองทุกท่านมอบให้แก่ลูกๆนักเรียนวารีเชียงใหม่เสมอมาค่ะ0531402324วารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow
1: การเวลา Crush Flat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคบปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: ชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50 ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 0532144100
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนมสด
0: มนมสดคุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ

0: ู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเยลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศครีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะและพบกันนะคะที่ฟอร์บีช็อปทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่งโทร053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย
3: กาดมณีเต็มอิ่มกับอาหารอร่อย
4: เต็มตากับบรรยากาศ
3: แสงเงาจากฟ้าจะรดน้ำกับดิน
4: สุขใจเมื่อได้มากาดนัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
2: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: มากอายุมากความเข้าใจ
7: ถาวรท่อไอเสีย
8: มากความรู้ใจมากประสบการณ
9: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
10: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
11: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
9: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
12: มาเอฟเอส
2: ไม่ว่าจะสูญเสียอะไรก็อย่าลืมสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่พอเป็นก็สุขใจพอใจก็สุขเป็นNo matter what you lose, don't forget the good things you still have. Having enough brings happiness, contentment brings joy.

เพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ UN เตือนไทยติดอันดับ17โลกเสี่ยงอากาศสุดขั้วอุณหภูมิพุ่ง 44.2 องศาเซลเซียสดร.สนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook สนธิคชวัฒน์เกี่ยวกับเสียงเตือนจากสหประชาชาติเมื่อโลกเดือดกำลังท้าทายประเทศไทยประเทศไทยกำลังเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยองค์การสหประชาชาติ UN และองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย UN Thailand ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงความเสี่ยงด้านสภาพอากาศสุดขั้วที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างUN Thailand ระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายมิติโดยภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นทั้งภัยแล้งที่ยาวนานการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมฉับพลันที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศสำหรับปี2026องค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลเป็นพิเศษต่อสถานการณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยหลังอุณหภูมิโลกยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ประกอบกับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิญโญส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญคลื่นความร้อนสภาพอากาศสุดขั้วและวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมาข้อมูลจากรายงาน Climate Risk Index ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่17ของโลกในด้านความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติและ German Watch ชี้ว่าประเทศไทยจะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่เกิดถี่ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นUN ยังเตือนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปี2026มีแนวโน้มสูงกว่าระดับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิน 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฤดูกาลและระบบมรสุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยโดยอุณหภูมิในหลายพื้นที่ของภูมิภาคอาจแต่ระดับ 44.2 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการดำรงชีวิตและภาคเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: 10 20 30 40 10 20 30 40 ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

ไม่เห็นใครแน่นอนของจริงนะคะอินคาเพลงนี้กับไม่เห็นใครแน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันทุกเวลาจริงๆค่ะพี่เบิร์ดธงชัยกับเหนื่อยใจเหลือเกินบางทีก็มีความเหนื่อยนะทั้งการใช้ชีวิตทั้งเรื่องนอนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนอกจากการพักกายพักใจด้วยก็ดีค่ะจะได้กลับมามีแรงในการสู้กันต่อเพราะยังต้องมีอะไรที่เราต้องทำอีกเยอะในแต่ละวันนะคะสองเพลงเริ่มต้นคุณผู้ฟังกับช่วงเย็นของเรา 17:18 กับเย็นของวันจันทร์13 กรกฎาคม 2569กำลังจะหมดวันแรกของสัปดาห์กันแล้วด้วยค่ะก็หลายๆคนก็กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเตรียมตัวกลับบ้าน on the way อยู่ในตอนนี้แล้วก็เชื่อเถอะค่ะว่ารถแน่นทุกเส้นทางค่อยๆไปขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะแม้ว่าเราเคยตัว

พูดจากันดีๆเพราะเรามีกันอยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นนะคะคำพูดสำคัญเสมอค่ะพูดแต่เรื่องดีๆพูดเลยทำให้คนฟังไม่เครียดมากอันนี้ยิ่งดีไปใหญ่นะคะกัมปนีกับกลับคำเสียค่ะและนัวกับสัญญาปากเปล่าด้วยพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้ทำอย่างที่ตั้งใจไว้ให้ได้กันละกันนะคะ17:26 น.ค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเย็นของเราและชั่วโมงนี้มาพ

1,000 คันแรกสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแวะไปเทสได้และดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิซูแสงชัยเชียงใหม่ได้กับ3สาขาของเรานะคะสาขาแม่เหี่ยค่ะอยู่ติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนซันปาฟาย0943139949กับมิสูแสงชัยพร้อมให้บริการทุกวันนะคะเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพูดถึงการพูดอะไรต่างๆนานาที่เป็นคำพูดสำคัญสำคัญอื่นเขาจับใจความไม่ได้กันละกันนะคะแต่ลักษณะของการพูดลอยๆของอัศนีวสันต์คือพูดลอยๆให้ลมให้ฟ้าให้ฝนเผื่อว่าเธอจะได้ยินบ้างอัศนีวสันต์กับพูดลอยๆค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆ

0: านแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

รู้สึกดียังรักเธอเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบเดิมนะคะงั้นกล่าวของมาเช่าวัฒนพันธ์นี้กับสายน้ำไม่ไหลกลับเหมือนเวลาที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ใหม่เจริญปุระกับพูดไม่ออกค่ะกันกล่าวที่เราเคยฟังในเวอร์ชันของตั้มสมประสงค์แต่ว่าเวอร์ชันของใหม่นี้เพิ่งเปิดครั้งแรกแล้วก็ชอบมากสิ่งเธอมีเสน่ห์สุดๆไปเลยนะ17นาฬิกากับ41นาทีค่ะกับชั่วโมงยามเย็นและอยู่ด้วยกันกับพายุวิกันด้วยนะคะใครที่กำลังอยากจะปรับลูกตัวเองให้ดูดีแต่ไม่อยากจะรออย่างเช่นบางคนผมสั้นแต่ว่าอยากจะปรับลุคให้ดูดีเป็นสาวผมยาวสวยๆเก๋ๆบางคนผมสั้นและอยากจะเอาไว้ผมยาวบางคนผมยาวอยากจะไว้สั้นประมาณนั้นใส่วิกเลยค่ะคุณผู้ฟังสวยได้ในเวลาไม่กี่นาทีกับฮายูวิกเชียงใหม่นะคะสวยและมั่นใจกันได้กับฮายูเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งใครที่กำลังอยากจะได้วิกผมสวยๆเอาไว้ใส่ออกงานหรือว่าเอาไว้แต่งคอสเพลย์ต่างๆนานาเลือกที่นี่ได้สบายใจแน่นอนเพราะว่าเรามีครบมากๆเลยทีเดียวค่ะจะทรงไหนแบบไหนก็เอาอยู่คืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสมัครท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะฮะเราก็สรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคนให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีทรงไหนก็ดูดีและสวยมั่นใจใส่ไม่ยากด้วยไม่ร้อนไม่หยุดอัดด้วยค่ะคุณฟังแวะมาปรึกษาและลองสวมกันได้กับพายุเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นปรึกษาเพิ่มเติมสอบถามได้ที่0918583613 0918583613เข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมบางคนอาจจะไม่มั่นใจจะสวยจะตรงปกไหมซึ่งเรามีทั้งรีวิววิธีการใส่แล้วก็รวมไปถึงมีตัวอย่างสำหรับน้องๆที่ใส่แล้วส่งออกมาเป็นแบบไหนในอยากจะได้แบบนั้นตรงปกแน่นอนค่ะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Hayuwig เชียงใหม่ได้ HIYOUWIGS กับ Hayuwig นั่นเองนะคะยินดีให้บริการเสมอเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผม Hayuwig เชียงใหม่นะคะยินดีให้บริการทุกวันค่ะเชียงใหม่รีเดโอ92เมกะเฮิรตซ์งานเก่าของพลพลเพลงนี้กับใจคอค่ะ

านะคะไม่มีสิทธิ์มีเสียงได้เพียงแค่มองเท่านั้นเขาเป็นคนไม่มีสิทธิ์นะคะงานกล่าวของไมโครเพลงนี้กับคนไม่มีสิทธิ์ค่ะพลพลกับใจคอ17นาฬิกากับ51นาทีและไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็มีสิทธิ์อร่อยได้กับเมนูอาหารที่หลากหลายกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เวลาเติมพลังกันแล้วค่ะเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากเรื่องวุ่นวายมาตลอดทั้งวันกำลังกายของเราก็ต้องการความอร่อยของอาหารทะเลให้คนได้เลือกกันค่ะแวะกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อย17นาฬิกาถึง23นาฬิกาคัดสรรความสดความอร่อยของอาหารทะเลมาให้คนได้เลือกมากมายสายซีฟู้ดเลิฟเวอร์ไม่ควรพลาดนอกเหนือจากเมนูของอาหารทะเลอาหารไทยเราก็มีค่ะคุณผู้ฟังค่ำคืนอากาศดีๆวันที่ไม่มีฝนแบบนี้นั่งสนสวนร่มรื่นฟังดนตรีสดเบาๆนะคะฟังเพลงเพราะๆกันแล้วก็นั่งทานข้าวกับคนรู้ใจแค่นี้แหละความสุขที่คุณสามารถหาได้ง่ายๆที่เชียงใหม่อยากจะทานของทะเลก็ไม่ต้องไปไกลถึงชายหาดแวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการเสมอค่ะกว่า10ปีที่ร้านเราคงมาตรฐานความสดความสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอทุกจานสะท้อนถึงความพิถีพิถันในการเลือกความอร่อยให้คุณได้ทานกันอย่างเต็มที่แบบหายเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะเมนูพิเศษของทางร้านไม่ว่าจะเป็นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเด็ดมากเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาก็นุ่มละลายในปากเลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่คู่กับซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวด้วยปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันนะคะกุ้งอบบนเส้นต้มยำกุ้งอร่อยแบบง่ายๆค่ะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาทะเลรวมเผาจานใหญ่และอีกมากมายทีเดียวและสิ่งที่หลายคนประทับใจไม่แพ้กับไม่แพ้บรรยากาศก็คือไม่แพ้รสชาติอาหารก็คือบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะมีความเป็นกันเองนะคะแล้วรวมไปถึงพนักงานดูแลดีมากเจ้าของร้านก็ดูแลดีมากทุกวันเจ้าของร้านจะนั่งคอยให้บริการเสมอค่ะแวะไปกันได้ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยนะคะก็จะเห็นบรรยากาศของร้านที่มีผู้คนพลุกพล่านนิดหนึ่งเพราะว่าตอนเย็นคนก็เหนื่อยกับการทำงานก็จะหาของกินอร่อยอร่อยกันร้านเราเปิดทุกเย็นนะคะแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่ต้องห่วงค่ะที่จอดรถเยอะสะดวกสบายมากๆแวะได้ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจองตั๋วล่วงหน้าได้ค่ะที่063-525-1719 063-525-1719 ดูข้อมูลเพิ่มเติมรีวิวได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรานะคะโลกเบี้ยวเพลงนี้บ้างรักโลกาภิวัตน์ค่ะ

จะยืนจะยันจะรักเธอจนตายนานแค่ไหนก็ยังเหมือนเดิมนะคะหาคนที่เหมือนเดิมกับเราแบบนี้ค่อนข้างยากอยู่นะเวลาจะหมดแล้วค่ะจะ 6:00 นได้เวลาพี่ตื่นกลับบ้านบ้างกันละกันหลายคนวันนี้บอกว่าถนนไม่ค่อยรถเยอะเท่าไหร่หมายถึงว่าเส้นทางปกติที่ไม่มีการก่อสร้างคงจะถึงบ้านถึงที่หมายอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวได้เวลาพี่ตื่นกลับบ้านบ้างนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราอย่าลืมค่ะก่อนเข้าบ้านแวะไปเติมพลังกันก่อนร้านท่าจินชมจันทร์พลัสเปิดรอแล้วเรียบร้อยอย่าลืมแวะไปเติมพลังความอร่อยของอาหารทะเลให้คุณได้เลือกกันทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดรอคุณอยู่ทุกวันนะคะส่งท้ายด้วยบูโดกันเพลงนี้กับฟ้ายังมองเราค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันจันทร์วันนี้นะวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับแม่แค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์2วันนี้ก็มีเรื่องราวมากมายมหาศาลนะฮะมีทั้งแฮปปี้มีทั้งอันแฮปปี้ครบครันเลยในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะฮะวันนี้วันจันทร์ก็คงจะให้คุณฟังฟังเพลงเพลินๆนะฮะไม่เครียดการจราจรอาจจะหนาแน่นครับข้างบางแห่งฝนฟ้าวันนี้มีขยับนะฮะมีหยุดนิ่งบ้างมีเดินทางเราก็อยู่กันชินสัปดาห์นี้เหมือนเดิมนะครับประมาณ 80% ของพื้นที่ครับมีฝนนะ 2-3 วันนี้นะครับแล้วก็ชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสต์อินทาวน์ก็ความสุขสนุกสนานนะครับช่วงนี้นะครับเวทีกลางเนี่ยเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากนะเพลงออกแนววาไรตี้ฟังกันสนุกสนานนะครับแล้วก็ใครเป็นคอเมนูเด็ดๆที่หาทานยากๆที่นี่เขาเลือกสรรมาเรียบร้อยเลยคุณไม่ต้องไปหาไกลเลยเขามีมาเซตให้เรียบร้อยคุณลองเปิดดูเมนูพิเศษเขากันแล้วกันมีทั่วประเทศเลือกเอาเมนูเด็ดๆมาให้คุณได้ชิมกันเลยและที่สำคัญไม่จำเป็นนะครับว่าของอร่อยไม่จะไปต้องแพงที่นี่มีให้ครบเลยนะฮะ Warm up the best in town 0534-00677นะครับและใครที่มองหานะครับกาแฟดีๆเชิญได้ที่นายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับบรรยากาศเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ที่หยุดมานี้ก็ดูกีฬาเป็นหลักนะฮะเชียร์วอลเลย์บอลหญิงนะฮะตั้งแต่วันเสาร์นี้ก็กับบราซิลนะฮะเราก็ลบคำสบประมาทนะฮะจะด้วยอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะจะเป็นทีมสำรองหรือว่าจะเป็นตัวจริงผสมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือเราจัดเต็มเราเล่นดีเรามีความสามารถที่จะชนะได้แล้วเราก็ชนะจริงๆนะฮะถือว่าเป็นเกียรติทีเดียวแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสอยู่ใน VNLP แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลส่วนอีกวันนึงนะฮะมาเจอกับตุรกีต้องบอกเลยนะครับว่า เหมือนทีมชาติไทยเล่นกับวากัสคนเดียวเลยนะฮะวากัสแทนที่ได้พักไม่ได้พักเลยคุณผู้ฟังลากยาวเลยทีเดียวนะเพราะคืนไม่เอามาลงนี่สู้ไทยลำบากเหนื่อยนะฮะเลยต้องใช้ตัวตบที่สูง190กว่าเซนเนี่ยมายืนค้ำตลอดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีก็ทำให้เขาค่อนข้างจะแบบมีโอกาสทำแต้มได้ชนะเราทีเดียวเลยละครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็สามารถชนะเขาหนึ่งเซตถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนุกสนานแล้วก็ลุ้นเชียร์กันต่อนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลปีหน้า VNL ส่วนปีนี้ก็เดี๋ยวต้องมีชิงแชมป์เอเชียต่อนะฮะซีวีลีกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแชมป์เอเชียก็ถือว่าเป็นเอาไว้ขิงกันนะฮะประเทศเพื่อนบ้านสนุกสนานไม่มีอะไรคุยครับคุยเรื่องกีฬาดีกว่าสบายๆเพราะเรื่องเครียดเยอะมากฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจติดตามข่าวคราวแล้วก็เอาฟังเพลงแล้วกันคุณผู้ฟังมีความสุขกันนะครับเย็นวันนี้กับเรดิโอทไวไลท์ 92.0 ครับเรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ถึงเวลาแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะครับต้องลาแล้วนะฮะขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน2การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดําเนินการถูกต้องมั้ยอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตํารวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่ ม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วัน
4: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโยสิบตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71รายและผู้สูญหาย45รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน11รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงสั่งการให้นายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริ

0: ารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบาราคิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil Service Exchange Program เป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Gridซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
4: นายกุลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์โดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลาง ของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือคลาวด์แบ็กมาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณแถวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง
10: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:34 นาที

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้งที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิตปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์7,575ต้นก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศรี
2: Refresh Refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู

0: มากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันในรายการเชียงใหม่ Royalty Talk นะครับหลังจากหยุดไป2วันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็อยู่ด้วยกันที่นี่กับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นะครับกับ2ช่วงของรายการนะครับเชียงใหม่ Royalty Talk จันทร์ถึงศุกร์ 20:10 ถึง 23:00 TikTok Live นะครับและก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่ Radio และติดตามฟังระบบออนไลน์ของท่าสถานีได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com รวมถึงไฮไลท์บนแฟนเพจของรายการนะครับ facebook.com เชียงใหม่ Reality Talk และ TikTok และ YouTube เชียงใหม่ Reality Talk ด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะฮะก็มาเข้าเวรเหมือนเดิมนะครับห่างหายกันไป2วันคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าผมนี่คิดถึงไมโครโฟนมากเลยนะครับวันนี้นี่ดีใจมากจะได้กลับมาคุยกับผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คเคลื่อนความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ของประเทศไทยของโลกนะฮะทุกประเด็นที่เราต้องทราบเพื่อที่จะวางแผนในการดำเนินชีวิตในวันต่อๆไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเรื่องของพลังงานเรื่องของสถานการณ์โลกต่างๆที่มีผลกับการดำเนินชีวิตผมเอามาเป็นช่วงเหมือนบอกเล่า90แจ้งข่าวสารประกาศแจ้งให้ทราบอยู่ในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์คนะครับช่วง Variety Talk ครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์จากเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็เป็นกระแสนะฮะเอามาพูดคุยกันรวมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมบันเทิงดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยก็จะพยายามเอามาฝากทุกวันอย่างน้อยวันละเรื่องก็ยังดีนะครับทักทายคุณฟังที่เข้ามาในห้องไลฟ์แล้วนะครับคุณกฤษณะชมพูพื้นสวัสดีนะครับคุณอูเร่สวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับคุณพระเพียคุณเหล่างามสง่าสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีครับ SD Car Center สวัสดีนะครับนะครับคุณเอกลินพีซฟูลรายการแฟนรายการประจำสวัสดีครับบ้านเมืองมีเรื่องวุ่นวายมากมายใช่ครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่กรุงเทพด้วยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับคุณฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับผม
1: หาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบ

0: ลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณ อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
5: สองทุ่มเจ็ดนาทีช่วงที่หนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงเชียงใหม่ทอล์กสวัสดีพี่คิงครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหนึ่งอัศวินนะครับสวัสดีคุณสับปะรดหวานครับสวัสดีคุณชายนะครับสวัสดีคุณ21พฤษภานะครับสวัสดีคุณอ้อยนะครับสวัสดีคุณเมาโมเมาสวัสดีคุณเวอร์มิวสิกนะครับและทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์แล้วที่ผมอ่านไม่ได้เพราะว่าชื่อท่านเป็นสัญลักษณ์ผมไม่รู้จะอ่านยังไงแต่ว่าเห็นทุกท่านแล้วต้อนรับทุกท่านนะครับคุณอามี่ไว้คุณนพโรจน์สวัสดีครับคุณ110ไอน ุณกฤษณะผมทักไปแล้วเนาะคุณอูได้ทักไปแล้วครับค่ะคุณฟังครับเริ่มต้นก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ประเด็นร้อนนะครับแล้วก็ความวุ่นวายของเหตุบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นนะคุยกันเรื่องของการอัปเดตสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าครับช่วงวันที่13ถึง19ก็คือวันจันทร์วันนี้จนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับภาคตะวันออกครับ13ถึง15ภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับช่วง16ถึง19ประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอาจจะมีฝนหนักบางแห่งแต่ไม่ทั่วถึงนะครับช่วง13ถึง15ทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งนะครับเพราะว่าคลื่นลมแรงแล้วก็สูงคลื่นสูงนะครับเอารวมๆแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมีประกาศเตือนนิดนึงเรื่องของแจ้งเตือนนะสภาพอากาศนะครับจังหวัดที่ควรจะระมัดระวังนะฮะก็คือภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและก็พังงานะครับก็แจ้งเตือนเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับภาพรวมโดยภาพรวมภาคเหนือฝน 70% นะครับภาคกลาง 60% ภาคอีสาน 70% ภาคตะวันออก 60% กรุงเทพปริมณฑล 60% นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% โดยรวมก็ยังมีฝนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่หนักมากไม่มีลมแรงนะครับใครบอกฝนจะทิ้งช่วงเนี่ยกลายเป็นไม่ทิ้งไปละนะครับก็ยังมาเรื่อยๆอยู่วันนี้ก็เชียงใหม่ไม่มีตกนะฮะแต่ว่าคลึ้มไม่มีตกโซนที่ผมอยู่เนี่ยนะโซนอำเภอแม่ริมนะครับแต่ว่าพอโซนนี้ผมไม่ทราบเห็นทางฝั่งไม่แน่ว่าบนดอยตกหรือเปล่าเห็นมันมืดๆมาทางทิศตะวันตกทางฝั่งสะเมิงนะครับผมไม่แน่ใจว่าตกหรือเปล่านะครับคดีหัวสวก็นี่ก็ว่ากันนะโอเคผมคุยต่อในประเด็นที่เตรียมไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูข่าวอื่นแล้วมันจะมั่วนะครับทางด้านสทนชครับก็คือองค์การที่ดูแลในเรื่องของน้ำออกประกาศแจ้งเตือนอำเภออมก๋อยนะครับระดับสีส้มฝนที่ตกทางโน้นนั้นคุณอัศวินเบิร์ดธงชัยนะแหมหนาวถึงคนทางนี้ล้ำลึกความหลังถึงใครหรือเปล่าครับครับเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์ฝนตกหนักล่วงหน้า3วัน13ถึง15กรกฎาคมนี้ฝนสะสมอาจจะอยู่ที่150ถึง200มม.นะครับอำเภออมก๋อยเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเราเตือนคุณแล้วนะครับฝากดูด้วยนะครับหลายท่านที่มีญาติมีเพื่อนๆมีคนรู้จักอยู่อมก๋อยหรือท่านที่อยู่อมก๋อยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้ครับคุยเรื่องของอากาศก็อดจะคุยเรื่องนี้ไม่ได้ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและเป็นผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตพูดถึงข้อมูลการติดตามสภาพอากาศต่อเนื่องนะฮะจากแบบจำลองการกระจายอุณหภูมิผิวพื้นอาจารย์เสรีออกมายืนยันว่าประเทศไทยและโลกกำลังก้าวสู่สภาวะที่เรียกว่าโลกเดือดที่รุนแรงขึ้นอย่างก้าวกระโดดมีการคาดการไว้ว่าช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี70จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่สภาวะฐานอุณหภูมิใหม่ที่ร้อนขึ้นอย่างถาวรครับ วิกฤตโลกเดือดเนี่ยก็เกิดจากการวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิย้อนหลังครับไปตั้งแต่ปี2562พบว่าช่วงปี62ถึง65โลกอยู่ในยุคชะลอตัวชั่วคราวเพราะว่าสภาวะลานินญานั้นแฝงอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ประเทศไทยนั้นยังมีปริมาณฝนดีและอากาศไม่ร้อนจัดครับแต่ตั้งแต่ปี66ถึงปี68อาจารย์เสรีบอกนี่คือจุดเปลี่ยนฉับพลันที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติขึ้นไปถึง1องศาและ2องศาเซลเซียสตามลำดับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนี้เปลี่ยนแผนที่โลกให้กลายเป็นสีส้มและสีแดงเข้มอย่างรวดเร็วครับคาดการระบุว่าช่วงปลายปี69ถึงปี70จะปรากฏสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดโดยพื้นที่สีแดงเข้มและน้ำตาลหนาแน่นจะปกคลุมเกือบทั่วโลกรวมถึงเหนือน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการยืนยันถึงสภาวะฐานอุณหภูมิใหม่หรือว่า New Climate Normal ที่รุนแรงกว่าในอดีตครับนี่3มิติผลกระทบหลักกับประเทศไทยปลายปี69ถึง70จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำและก็เศรษฐกิจฐานรากใน3มิติสำคัญของประเทศไทยเรานะครับเรื่องที่1คือความร้อนสุดขั้วพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศไทยจะถูกปกคลุมด้วยเฉดสีแดงและก็แดงเข้มอากาศจะร้อนอบอ้าวผิดปกติถึงแม้ว่าในช่วงฤดูฝนหรือปลายฝนต้นหนาวนะฮะก็คือประมาณช่วงเดือนกันยาตุลานี่แหละนะครับดัชนีความร้อนจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวิกฤตความไม่มั่นคงทางด้านน้ำนี่คือเรื่องที่2อุณหภูมิที่ร้อนจัดจะเร่งอัตราการระเหยของน้ำในเขื่อนหลักในขณะที่วงจรฝนน่าจะมีความผันผวนสูงนะครับเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงสลับกับฝนตกหนักกระจุกตัวทำให้การบริหารจัดการน้ำนั้นทำได้ยากและเรื่องที่3ครับระบบนิเวศและเกษตรกรรมสัญญาณสีแดงเข้มในอ่าวไทยและก็อันดามันนี้จะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงกับปะการังฟอกขาวที่รุนแรงในขณะที่ภาคเกษตรกรรมนั้นเสี่ยงเผชิญกับความเครียดจากความร้อนและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนน้ำครับอาจารย์เสรีแนะนำว่ามีแนวทางที่เสนอมาเพื่อที่จะให้บ้านเรานั้นปรับตัวในระดับชุมชนโดยเปลี่ยนผ่านจากการตั้งรับสู่การบริหารการเชิงรุก 1. ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำสูงครับเรื่องของข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศระดับโลกร่วมกับระบบโทรมาตรในพื้นที่แจ้งเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้งระดับชุมชนอย่างทันท่วงทีเรื่องที่2การจัดการน้ำเชิงลุกให้ปรับปรุงเกณฑ์การกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นตามการคาดการสภาพภูมิอากาศระยะยาวแทนการพึ่งพาสถิติน้ำฝนในอดีตแต่เพียงอย่างเดียวและเรื่องที่3สร้างความตระหนักรู้ผ่าน Climate Voice ใช้ผู้เชี่ยวชาญและกระบอกเสียงที่น่าเชื่อถือในการย่อยข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนมาแปลเป็นภาษาชาวบ้านที่ชุมชนนั้นจะเข้าใจง่ายเพื่อขับเคลื่อนการปรับตัวที่เป็นรูปธรรมคืออาจารย์เสรีครับผมข้อหนึ่งเนี่ยพอเข้าใจได้นะครับการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีข้อสามพอเข้าใจได้นะครับการใช้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือแปลงภาษาสับแสงทางวิชาการเป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายแต่ข้อสองครับการปรับปรุงการกักเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นตามการคาดการสภาพภูมิอากาศระยะยาวแทนการพึ่งพาสถิติน้ำฝนในอดีตอย่างเดียวนี่คือความรับผิดชอบของส่วนที่เราเรียกว่าเป็นส่วนงานราชการเพราะเขาคุมทั้งประธานทั้งเขื่อนทั้งน้ำทั้งอะไรพวกนี้นะครับถามว่าคนกลุ่มนี้พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่เนี่ยเราเห็นมาบ่อยๆหลายครั้งนะครับจากการที่การปล่อยน้ำของเขื่อนนะครับกับในส่วนของกรมเจ้าท่ากับในส่วนของกรมชลประทานนั้นไม่ประสานข้อมูลกันทำให้น้ำในเขื่อนนะครับบางทีปล่อยมากเกินไปปล่อยเร็วเกินไปทำให้พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนน้ำล้นตลิ่งและท่วมเขตชุมชนเราเห็นบ่อยครั้งนะครับ

ไม่มีผลงานไม่มีความผิดเพราะนั้นคนที่โชคร้ายก็คือประชาชนจะเอาอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปว่าทั้งสทนชกรมชลประทานทั้งกรมเจ้าท่าทั้งอะไรเนี่ยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงเกษตรจะมีฝีมือกับเรื่องนี้หรือเปล่านี่นะต่อไปนะครับคุณผู้ฟังเรื่องต่อไปเรื่องนี้เรื่องของโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวนะครับโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเกิดกรณีนะครับเพลิงไหม้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอดูสถิติแป๊บหนึ่งนี่นะครับถอดบทเรียนถอดบทเรียนเราถอดบทเรียนกันมาเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกรณีซันติก้าผับ1มกราคม52 Mountain B 5สิงหาคม65และปัจจุบันบัดครับโรงเบียร์หน้าลาดพร้าว12กรกฎาคม69ซันติก้ามีผู้เสียชีวิต67บาดเจ็บ229เมาเทนบีเสียชีวิต20บาดเจ็บ50โรงเบียร์ลาดพร้าวตอนนี้สรุปล่าสุดเสียชีวิต28บาดเจ็บ63นะครับเพจเพลิงไหม้คือมันมีกระแสมาบอกว่าเพลิงมันไหม้ตรงระบบในระดับเครื่องปรับอากาศเพดานแล้วก็วัสดุที่ถูกสร้างในผับนั้นนะครับเป็นวัสดุที่ไม่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยคือเป็นที่วัสดุที่ไม่กันไฟไฟก็เลยลุกลามรวดเร็วนะครับทีนี้ในส่วนของนักดนตรีวงดนตรีชื่อวงทศกัณฐ์ทางหัวหน้าวงก็พูดถึงเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแห่งนี้นะครับโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ยบอกว่าผู้เสียชีวิตในส่วนของวงก็คือคุณบลิสเป็นนักร้องของวงส่วนนักร้องชายอีกคนหนึ่งตอนนี้เจอตัวแล้วนะครับชื่อคุณดินตอนนี้เจอตัวแล้วแล้วก็คุณกวางมือคีย์บอร์ดเนี่ยยังไม่มีการติดต่อกลับมาคุณบิวมือกลองอยู่ในอาการสาหัสนะครับนี่คุยเรื่องนี้ก่อนเลยนะผมข้ามเรื่องอื่นไปก่อนนะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในเพจของคุณสรยุทธล่าสุดก็คือผมไม่ขออนุญาตไม่อ่านรายชื่อนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือว่าสรุปคือมีเคสแดงก็คือเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้อัปเดตแล้วคือ28นะครับบาดเจ็บเนี่ยเดี๋ยวนะดูข่าวนี้มันหดหู่จริงๆคุณฟังนะมีสหอด้วยเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับทางด้านมือเบส2วงทศกัณฐ์เขาก็มาเล่าวินาทีที่เพลิงมันเริ่มไหม้แล้วเขาทิ้งเบสเลยทิ้งกีตาร์เบสแล้วก็วิ่งหนีตายออกมานอกร้านบอกว่าเจ้าของร้านก็ถอดเสื้อช่วยดับไฟให้ลูกค้านะนะครับคุณอนันต์หรือคุณต่ออายุ37ปีเป็นนักดนตรีมือเบสวงทศกัณฐ์ก็เล่นดนตรีอยู่ที่ร้านนั่นแหละโรงเบียร์ท่าลาดพร้าวในเวลาที่เกิดเหตุพอเกิดเหตุมือกีตาร์ที่อยู่ข้างๆบอกว่าเฮ้ยวิ่งไฟไหม้ประมาณนี้ก็ดึงสายแจ็คออกพร้อมวางเบสลงพื้นแล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนอื่นๆให้วิ่งออกไปนอกร้านครับเขาบอกว่าเสียใจครับที่เพื่อนสมาชิกในวงเสียชีวิตหลายคนเพราะว่าเล่นดนตรีด้วยกันอาทิตย์หนึ่งก็เจอกัน3วันนะครับเล่นที่ร้านนี้นานกว่า1ปีแล้ววงนี้มีสมาชิกทั้งหมด11คนถามถึงประตูหนีไฟคุณอนันต์บอกว่าเล่นดนตรีที่ร้านนี้เป็นประจำรู้อยู่แล้วว่ามีประตูหนีไฟกี่จุดแต่ว่าตอนเกิดเหตุเห็นประตูไหนก่อนก็ต้องวิ่งเอาตัวรอดก่อนนะครับตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บที่แขนทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็นิดนึงไม่เยอะจากการหลบละลายของแผ่นบุเสียงบนเพดานหยดลงมานะครับล่าสุดได้ยินว่าเพื่อนร่วมวงที่ชื่อดินที่โซเชียลแห่แชร์ว่าเสียชีวิตแล้วยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับครับเรื่องของ

0: การเรื่องของกฎหมายแล้วเดี๋ยวเราก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเขามีทีมสืบสวนสอบสวนเรื่องไฟไหม้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็เสียชีวิตนะครับสรุปเมื่อตอน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครับเสียชีวิต28รายบาดเจ็บ71รายนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับคุณฟังครับพอคุยถึงเรื่องนี้มาดูในส่วนของภาพข่าวที่คุณฟังเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาที่ด้านหน้าของประตูนะครับที่ประตูหน้าพุ่งมาน่ากลัวมากครับพุ่งออกมาน่ากลัวมากนะครับพุ่งต่อเนื่องไม่หยุดด้วยนะครับคำถามที่ตามมาก็คือทำไมไฟถึงลุกลามรวดเร็วแล้วก็รุนแรงจนหนีไม่ทันหลายท่านตั้งสมมติฐานตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่าระเบิดเวลาในตู้ที่ปิดทึบ2ปรากฏการณ์ของไฟไหม้ในที่ปิดทึบครับที่เรารู้จักกันดีก็คือแฟลชโอเวอร์หรือว่าไฟลุกท่วมฉับพลันและก็แบ็กดราฟต์ไฟระเบิดย้อนกลับอันนี้จะเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนตัวอยู่ในกองเพลิงนะครับพฤติกรรมของเจ้าไฟนรก2กลุ่มนี้โอเวอร์และแบ็กดราฟต์วันนี้ผมคุยให้ฟังแบบที่เข้าใจง่ายๆนะครับให้คุณแล้วก็ครอบครัวรู้เท่าทันแล้วก็รอดชีวิตหากไปเจอสถานการณ์จริงแฟลชโอเวอร์คือช่วงที่ไฟเปลี่ยนสถานะจากการไหม้ฉับพลันไปเป็นการลุกไหม้ทั่วทั้งห้องอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาครับพอไฟเริ่มติดในห้องที่เป็นบรรยากาศปิดควันร้อนแล้วก็ก๊าซพิษนั้นจะลอยไปสะสมอยู่ใต้เพดานจนหนาแน่นครับพออุณหภูมิสะสมถึงจุดวิกฤตประมาณ500ถึง600องศาเซลเซียสนะครับเพดานนั้นจะแผ่รังสีความร้อนมหาศาลลงมาด้านล่างส่งผลให้สิ่งของทุกชิ้นในห้องเช่นพวกโซฟาผ้าม่านโต๊ะเก้าอี้ต่างๆร้อนจัดจนคายก๊าซไวไฟออกมาเมื่อถึงจุดติดไฟได้ด้วยตัวเองวัตถุตัวอย่างในห้องนั้นจะลุกไหม้พร้อมกันทันทีปรากฏการแฟลชโอเวอร์นี้มีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวคือว่าห้องนั้นต้องยังมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับการลุกไหม้สัญญาณเตือนภัยสังเกตได้จากกลุ่มควันหนาแน่นบนเพดานเป็นควันดำที่เริ่มลอยต่ำลงมาเรื่อยๆจนเกือบถึงพื้นครับแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโรโอเวอร์หรือเริ่มเห็นเปลวไฟวิ่งเป็นริ้วงูเลื้อยอยู่ใต้กลุ่มควันเพดานมาดูอีกคันหนึ่งที่เราเรียกว่าแบ็กดราฟต์ไฟระเบิดย้อนกลับครับแบ็กดราฟต์คือการระเบิดของควันเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ที่พยายามเปิดประตูเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกลไกการเกิดของมันก็คือปรากฏการณ์นี้จะเกิดในห้องที่ปิดสนิทไฟไหม้ต่อเนื่องจนออกซิเจนเกือบจะหมดไปครับแต่ในห้องนั้นยังมีความร้อนสูงจัดสะสมอยู่และเต็มไปด้วยก๊าซที่ไหม้ไม่สมบูรณ์อัดแน่นจนแรงดันสูงพอมีใครไปเปิดประตูหรือทุบหน้าต่างอากาศภายนอกที่มีออกซิเจนจะถูกดูดเข้าไปผสมกับก๊าซร้อนในห้องอย่างรวดเร็วครับทันทีที่ส่วนผสมได้ที่มันจะจุดระเบิดแล้วก็พุ่งสวนกลับออกมาทางประตูหรือหน้าต่างบานนั้นทันทีสัญญาณเตือนก็คือมีควันพวยพุ่งและพยายามดึงตัวกลับเข้าไปตามช่องว่างของประตูอาการของควันนั้นมันเข้าออกรุนแรงไม่คล้ายๆกับการหายใจเข้าออกกระจกหน้าต่างร้อนจัดจนขึ้นฝ้าขมเหลาดำหนาแน่นมองไม่เห็นด้านไหนและผนังห้องหรือบานประตูมีความร้อนสูงมากเมื่อลองเอามือไปแตะสรุปความต่างแฟลชโอเวอร์กับแบ็กดราฟต์แฟลชโอเวอร์คือรอแค่ความร้อนได้ที่ครับเกิดขึ้นเพราะความร้อนสะสมในห้องสูงเกินไปจนทุกอย่างลุกติดไฟพร้อมกันโดยในห้องยังมีออกซิเจนอยู่ผลลัพธ์คือไฟลุกท่วมทั้งห้องในทันทีแบ็กดราฟต์คือรอแค่ออกซิเจนเข้าไปเติมครับ เกิดขึ้นเพราะในห้องร้อนจัดแต่ขาดอากาศหายใจทันทีที่เปิดประตูเติมอากาศเข้าไปมันจะระเบิดพุ่งสวนออกมาอย่างรุนแรงทันทีและยังมีปรากฏเสริมนะครับอย่างโรโอเวอร์หรือว่าเปลวไฟลามเมดานแล้วก็เฟลมโอเวอร์ซึ่งเป็นเปลวไฟวิ่งไปตามผนังส่วนบนเป็นสัญญาณเตือนขั้นสุดท้ายก่อนที่ห้องนั้นจะกลายเป็นเตาเผาเผาดีๆของเรานี่เองนะครับนี่เป็นความแตกต่างระหว่างแบ็กดราฟและแฟลชโอเวอร์นะครับติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรตามข่าวเรื่องสอบท้องถิ่นนิดนึงครับคุณผู้ฟังตอนนี้กองปราบก็จับด็อกเตอร์วินกับน้องสาวได้แล้วนะครับเกี่ยวคดีโกงสอบท้องถิ่นพบข้อมูลว่าสนิทกับขายใหญ่ฝั่งรัฐบาลขายใหญ่ใหญ่แค่ไหนนะครับก็นะรวบแล้วนายวินธนพัชระโพคินหรือว่านายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวของนายวินจ่าสิบตรีเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และก็งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบุรีทั้งหมดถูกออกหมายจับรวม3ข้อหานะครับอ้างยี่ซ่องโจรมาตราอาญา188นะครับล่าสุดก็คือจับ1กับ2ได้ละจ่าพิชิตยังจับไม่ได้นะฮะก็คาดว่าจะเอาไปสอบสวนต่อครับเกี่ยวกับรวยไม่รู้เท่าไหร่จับแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้จะมีอะไรจะเล่าแล้วนะครับก็ดูครับมันจะเริ่มโผล่มาทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็พูดถึงข่าวทุจริตก็ไหนๆก็คุยมิสเตอร์นะครับเรื่องของนักการเมืองอดีตนักการเมืองที่บอกว่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหมดเวลาก็โดนเช็คบินครับก็เรื่องนี้ปปช.เขาบอกว่าฟันยกบ้านนะตระกูลกันตินันนะครับเรื่องนี้เกิดจากการประมูลนะครับคดีที่บอกว่าเป็นคดีการซอยงบประมาณสร้างถนนอุบลราชธานีงบประมาณทั้งหมดจริงๆมัน43ล้านบาทพอเราจะเอางบก้อนเดียวมาประมูลไปเลยซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะเข้าเงื่อนไขของการประกวดราคาครับบิดพอบิดมันจะต้องมีการเปิดเผยทุกอย่างสเปคเป็นยังไง TOR เป็นยังไงบริษัทที่จะเข้าไปร่วมประมูลต้องมีคุณสมบัติยังไงใครประมูลได้ใครประมูลไม่ได้ราคากลางเท่าไหร่ราคาที่ชนะประมูลเท่าไหร่คือมันต้องเปิดเลยหมดนะครับคดีนี้เขาบอกว่าเป็นคดีหัวประมูลถนนอุบลรูปแบบการกระทำผิดเหมือนการแบ่งเค้กครับคุณฟังเขาไปซอยงบประมาณรวมทั้งหมดมัน43ล้าน 221,000 บาทโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรช่องโหว่ที่เขาใช้คือระเบียบงานพัสดุครับงานที่เกิน2ล้านบาทต้องใช้วิธีเปิดประมูลแข่งขันหรือว่า e-auction หรือว่าการประกวดราคาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ซึ่งมันจะมีขั้นตอนการตรวจสอบทางราชการที่เข้มงวดมากผู้กระทำผิดเขาไปแบ่งงานออกเป็น26โครงการครับซอยเป็นโครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประมูลเพราะถ้างานไม่เกิน2ล้านบาทไม่จำเป็นต้องเปิดประมูล e-auction จะใช้วิธีสอบราคาที่เอื้อให้เลือกผู้รับเหมาได้ง่ายขึ้นคือระบุสเปคงานงบไม่เกินเท่านี้แต่เจ้าเดิมๆนั่นแหละที่ได้มันก็ได้ไปทั้งหมด43ล้านประมาณนั้นเดี๋ยวไปฟังต่อว่าใครได้เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในความผิดนี้คือการแบ่งซอยงบประมาณดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยคนในครอบครัวเขาเองครับผู้สั่งการ เป็นนักการเมืองระดับชาติเป็นอดีตส.ส.และอดีตรัฐมนตรีเป็นผู้วิ่งเต้นงบประมาณแล้วก็สั่งการให้แบ่งโครงการคือนายเกรียงกันตินันขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะปปช.เปิดเผยชื่อแล้วท่านดังแล้วผู้ดำเนินการเซ็นจ้างเป็นผู้ขออภัยเป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่นเป็นเมียของนายเกรียงกันตินันเป็นนายกเทศมนตรีเป็นผู้เซ็นอนุมัติจ้างผู้รับงานเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดของเครือญาติของนายเกรียงและภรรยาซึ่งเป็นน้องชายและก็หลานของนายเกรียงและภรรยาเป็นผู้รับงานไปในท้ายๆที่สุดเนี่ยคือซอยคือผู้รับงานก็คือได้ไปทั้งหมด43ล้านแต่จะได้ทีละไม่เกิน2ล้านตรงนั้นตรงนั้นซอยซอยงบ9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาในเกรียงกันตินันและภรรยาอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมเครือญาติก็คือน้องชายแล้วก็หลานตอนนี้สำนวนอยู่ที่อัยการสูงสุดฟ้องร้องดำเนินคดีนี่เขาบอกว่าเลข2ล้านนี่แหละครับมันเป็นตัวหัวใจของเรื่องนี้นะครับก้อนเดียว43ล้านเนี่ยมันจะโดนตรวจสอบระเบียบมันเข้มงวดหั่นเป็น26โครงการซะโครงการแล้วไม่เกิน2ล้านนี่นายเกรียงตอนเป็นส.ส.เนี่ยสั่งออกแบบซอยถนนแล้วก็เป็นคนไปวิ่งงบให้คุณรจนาภรรยาเป็นนายกเทศมนตรีเซ็นอนุมัติจ้างงานก็วกกลับเข้าห้างของน้องชายแล้วก็หลานตัวเองอย่างพอดีเป๊ะๆมันจะไม่พอดีได้ไงมันก็เขาจะเอาอยู่แล้วนะครับครับก็ไม่รอดโอ้ย 2:46 แล้วคุยเยอะจังนะครับเดี๋ยวมีเรื่องที่น่าสนใจในช่วงวาไรตี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านที่ชอบรับประทานหมูมันมี3ชิ้นส่วนของหมูครับที่มีคอเลสเตอรอลสูงที่สุดมีประโยชน์นะแต่ต้องระวังกินเยอะเกินไปจะเสี่ยงทำลายหลอดเลือดเนี่ยท่านที่ชอบเรื่องสุขภาพเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าลืมช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งอุ้ยคุยเพลินนะสักครู่เดี๋ยวพักแป๊บนึง
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่ม51นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talkในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมนะครับสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ครับขอบคุณคุ้มบายารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสำหรับฟูรามาและคุ้มบายาช่วงนี้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการผมนะครับไปแจ้งที่ห้องอาหารที่ฟูรามาและคุ้มบายาได้เลยนะครับห้องไหนก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าเป็นแฟนรายการเชียงใหม่ไรที่ท้องทางโรงแรมยินดีมอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้ท่านทันทีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณ Product Creation ขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ครับสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับเดี๋ยวตอนนี้2ทุ่ม52 3ทุ่มตรงเป๊ะนะครับทางฝั่งของการลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่เชียงใหม่เรดิโอ FM 92ก็จะตัดกลับเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีนะครับแต่ออนไลน์เราคุยกันจนจบเนาะจบแค่ไหนก็แค่นั้นสวัสดีคุณแม่จันทรานะครับสวัสดีคุณซิ่วลินเทสนะครับคุณป้าน้อยเจ้าสวัสดีเจ้าหมดโอ้ครับสวัสดีครับครับคุณจิ๊บจอยสวัสดีนะครับมีท่านไหนอีกเข้ามาคุณเฮียทวีวัฒน์ทวีวัฒน์ครับสวัสดีนะครับคุณกิฟกิฟกิฟกิฟกิฟนะสวัสดีนะครับคุณชลิตสุวรรณาครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับของเฮียวัฒน์ทวีวัฒน์นี่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านเป็นเจ้าของสนามไดกอล์ฟเอ็มสปอร์ตนะที่ใหม่ที่เพิ่งเปิดที่แยกลิขิตชีวันโอ้โหใหญ่มากสวยมากนะครับท่านที่ชอบกอล์ฟต้องไปไดฟ์ที่นี่นะครับสนามไดกอล์ฟเลนมาตรฐานเลยสวยงามใหม่ๆเลยลูกกอล์ฟใหม่ๆคุณ คุณเอคาเลนครับสวัสดีนะครับนะนะชาวลิสเดย์ครับสวัสดีนะครับคุณบีแฮปปี้ครับสวัสดีครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีนะครับคุณพี่สมจิตเชียงใหม่ครับสวัสดีครับนะโอเคโอเคถ้าใครน่าจะครบแล้วล่ะไม่ครบขออภัยด้วยนะครับคุณฟังคุณเจงสุนิตานันครับสวัสดีครับวันนี้มาสายมารายงานตัวสายไปหน่อย นะครับอ่ะคุณฟังคุยกันต่อนะฮะช่วงวาไรตี้ทอล์กคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับราคาค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT สำหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69ก็มีการเสนอทางเลือกให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหมด4แนวทางก็แนวโน้มก็อาจจะเป็นราคาต่อจากงวดที่แล้วนะครับผมไม่ลงรายละเอียดแล้วว่าเท่าไรมาจากอะไรค่าพูแก๊สอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็เป็นขั้นตอนของเขาเนี่ยครับเห็นว่าค่า FT นั้นคือค่าพร้อมจ่ายคือค่าพร้อมจ่ายที่เราจะต้องจ่ายในบินทุกบินจากการสำรองพลังงานไฟฟ้าที่เราไม่เคยใช้เลย ค่า FT นะครับก็ไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับประมาณการค่า FT กกพ.ก็ทำเลือกออกเป็น4แนวทางกรณีที่1ปรับขึ้นในอัตราสูงสุดอ้างอิงจากภาระต้นทุนค้างของกฟผ. 31,000 ล้านนะครับปรับค่า FT ขึ้น 20% จากอัตราเดิมนะครับจากไปอยู่ที่ 4.73 บาทต่อหน่วยกรณีที่2กฟผ.รับภาระต้นทุน 31,000 ล้านนี้ไว้ก่อนเรียกเก็บเฉพาะค่า FT ตามจริงที่ 46.27 สตางค์ต่อหน่วยแบบนี้นะครับจะทำให้ค่าไฟฟ้าอยู่ที่4.25 บาทต่อหน่วยเมื่อกี้แบบที่1คือปรับขึ้น 20%ของค่า FT ปัจจุบันนะค่าไฟฟ้าจะขึ้นไปอยู่ที่4.73 บาทสตางค์กรณีที่2ค่าไฟฟ้าอยู่ที่4.25 บาทสตางค์กรณีที่3เรื่องปรับปรุงราคาค่าพูแก๊สเนี่ยนะครับทำให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้น 6% อยู่ที่4.20 บาทสตางค์กฟผ.รับภาระต้นทุน AF ไว้ก่อนคุณฟังดีๆนะคำว่ารับภาระต้นทุน AF ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเขาจ่ายแทนเรานะรับไว้ก่อนคือแปะไว้ก่อนอ่ะยังไม่ชำระรอจังหวะดีๆเราก็ต้องเป็นคนจ่ายอยู่ดีเอาตรงๆเขาก็ต้องมาบวกให้เราจ่ายอยู่ดีนะครับกรณีที่4ตึงราคาเดิมครับก็ค่าไฟฟ้าก็จะคงที่อยู่ที่ปัจจุบันคือหน่วยละ3.95 บาทสตางค์นะก็เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อ www.erc.or.th ตั้งแต่วันที่13วันนี้ถึง20กรกฎาคมก่อนที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาสรุปแล้วก็ประกาศค่า FT เป็นทางการต่อไปให้ทายว่าคุณฟังว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นน่าจะออกไปทางไหนเป็นเอกฉันท์หรือเปล่านะครับค่าไฟฟ้าค่า FT นะเอามาแจ้งให้ทราบกันแล้วกันนะครับแจ้งให้ทราบกันแล้วกันอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับคน20กว่าล้านคนคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งออกไปอีก5วันครับเพื่อให้พี่น้องทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างได้อย่างเต็มที่ที่สุดการขยายเวลาครั้งนี้ไม่กระทบกับวันเลือกตั้งตามกำหนดการเดิมนะครับก็เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมปกติจะหมดวันที่15นี่ละขยายไปถึงวันที่10กรกฎาคมครับวันลงคะแนนก็27กันยาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนนี้อันนี้เรื่องดีอันนี้ต้องขอบคุณก็คงจะคุณจุลพันธ์ก็คงต้องเป็นคนอนุมัติแหละนะครับเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมีคน ฝากถามหลายคนฝากถามคุณจุลพันธ์ว่าสูตรแคร์เซ็นหรือยังตกลงจะได้ไหมจะลงจะประกาศใช้เมื่อไหร่กี่โมงอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปเดี๋ยวผมจะตามให้นะครับเรื่องสูตรแคร์นะว่าเขาจะประกาศอะไรยังไงเมื่อไหร่พูดถึงเรื่องของพลังงานนี่ตอนนี้ครับผู้ฟังคุณอัธวิทย์นี่เป็นหัวหมูทะลวงฟันนะเทพแห่งการดีเบตเขาไว้ตั้งฉายาคุณอัธวิทย์ไว้นะครับก็ออกมาตอกย้ำว่าตอนนี้รัฐบาลอย่าไปคิดว่าประชาชนไม่รู้นะตอนนี้ประชาชนเขาตื่นรู้เรื่องพลังงานแล้วนะครับแล้วเราจะเรื่อยๆมาเรียงๆจะปล่อยให้กลุ่มทุนพลังงานถ่วงความมั่นคงถ่วงความเจริญของพลังงานของประเทศกอบโกยกำไรด้วยกลไกเดิมๆเนี่ยที่กลไกที่ล้าสมัยที่คนมารู้ทันแล้วเนี่ยก็ลองดูนะว่าจะดึงไปได้ถึงเมื่อไหร่นะครับเรื่องของกลไกราคาน้ำมันไทยนะครับติดกับดักราคาสิงคโปร์กองทุนน้ำมันถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับก็ขุดเอาร่างกฎหมายที่คุณพีรพันธ์ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในยุคที่แล้วนะครับบอกว่า
1: refresh refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
6: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ UN เตือนไทยติดอันดับ17โลกเสี่ยงอากาศสุดขั้วอุณหภูมิพุ่ง 44.2 องศาเซลเซียสดร.สนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook สนธิคชวัฒน์เกี่ยวกับเสียงเตือนจากสหประชาชาติเมื่อโลกเดือดกำลังท้าทายประเทศไทยประเทศไทยกำลังเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยองค์การสหประชาชาติ UN และองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย UN Thailand ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงความเสี่ยงด้านสภาพอากาศสุดขั้วที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง UN Thailand ระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายมิติโดยภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นทั้งภัยแล้งที่ยาวนานการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมฉับพลันที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศสำหรับปี2026องค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลเป็นพิเศษต่อสถานการณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยหลังอุณหภูมิโลกยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ประกอบกับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนินโญส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญคลื่นความร้อนสภาพอากาศสุดขั้วและวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมาข้อมูลจากรายงาน Climate Risk Index ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่17ของโลกในด้านความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติและ German Watch ชี้ว่าประเทศไทยจะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่เกิดถี่ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น UN ยังเตือนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปี2026มีแนวโน้มสูงกว่าระดับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิน 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฤดูกาลและระบบมรสุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยโดยอุณหภูมิในหลายพื้นที่ของภูมิภาคอาจแตะระดับ44.2 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการดำรงชีวิตและภาคเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่ผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555 นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามแพทย์ที่โฆษณาต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนางสาวลลิดาเพิร์ดนิวัฒนากล่าวว่าแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569โดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการบริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนหากใช้ชื่อเล่นต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคทั้งนี้หากประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์หรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านเสริมความงามสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่ ทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: อยากมีเธอฉันอยากมีเธอ
1: The great teapot music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh. Refresh.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Fresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: างเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Freshness

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the Music

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: คุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมี
1: ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนดับบุฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะธรรมะแกงโคธรรมะแกงแค่ธรรมะแกงโบปะปนกันไปคนละเล็กละน้อยก็มาพบปะกับโยมเป็นประจำทุกวันวันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้กินง่ายแล้วจะไปมอบใบประกาศสำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมนาทีบ้านฟ่อนสำนักปฏิบัติธรรมเวลาประมาณ9 โมงเนื้อบนไปก็ไปไหว้พระหรือบูชาพระรัตนตรัยพุทโธปคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ต่อไปก็ตั้งใจรับฟังข้อสินเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติ

yampi putang serenang kacami takti yampi tambang serenang kacami takti yampi sangkang serenang kacami panati pata beramani sikha patang samati yami สินสิกขาบทนี้ห้ามบังคับฆ่าสัตว์ทุกชนิดอะตินาตานาเวรมะนีสิกขาปตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้คือละเบนการลักเอาเข้าของปัจจัยสิ่งของเงินทองของคนอื่นกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้อละเว้นในการประพฤติในการล่วงเมียเขาผัวเขามุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการพูดเท็จโกหกตอแหลเหล่านี้เป็นต้นสุราเมรยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการดื่มของมึนเมารวมปิ่นกัญชาเฮโรอีนยาบ้ายาม้าอิมานิปัญจสิกขาปตานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภกสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสินสิกขาบทถึง5ข้อนั้นถ้ารักษาได้เอาก็จะพบจะปะแต่โภคสมบัติถึงแก้วแหวนเงินทองปัจจัยสิ่งของและได้ไปเกิดเมืองสวรรค์มีโภคทรัพย์แล้วเขาก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างบรรพดับขันตายก็ไปสู่ต่างสุคติฉะนั้นญาติโยมจงพิจารณาอยู่เสมอว่าที่ผ่านมา 6-7 วันเนี่ยข้อไหนพ่องที่เขาได้ล่วงก็คือเอามาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งกายวาจาและจิตใจเพื่อใจสะอาดหมดจดอันนี้เป็นเรื่องของศีลต่อไปเจริญพรสวดมนต์อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังอุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนะโพสกุณจาสัทโธปาปะกังโอตุสุมปินังอักันตังพุทธานุภาเวนะวินาจเมนตุสวาคาโตปะกวตาตโมสันติโกอักกาลิโกเอเอปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตังเวทิตโพวิญโยหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนะโพสกุณัสสะสัทโธปาปะกังโอตุสุปินังอกันตัง
ธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังยะตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนาอุนัยโยปาอุนัยโยทักขินัยโยอัญชลิกรณิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจะโยจมนาโปจกุณัจจะโทปะปะกะโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสกัตวะพุทธะรัตนังโอสัตตังอุตมังวรังยิตังเทวมนุสานังพุทธเทเจนะสุตินานัสสันตุปัตวะสัพเพทุกขาภูปเทสกัตโตตัมมรตนังโอสตังอุตมังวะลังปะลิลาอุปสัมภันนังธัมมเทเจนะสุตินานัสสันตุปัตวะสัพเพพยาบูปัสเมนตุเตสกัตตวะสังขรตนังโอสตังอุตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังขเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตวะสัพเพโรกาบูปัสเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเจนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเจนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเจนะโหตุเตชยมังคลังยังกินจิรตนังโลกเกวิชเตปิวิตังปุตุรตนังพุทธสมังนัตถิตัสมาสุติปวันตุเตยังกินจิรตนังโลกเกวิชเตปิวิตังปุตุรตนังธัมมะสมังนัตถิตัสมาสุติปวันตุเตยังกินจิรตนังโลกเกวิชเตปิวิตังปุตุรตนังสังฆสมังนัตถิตัสมาสุติปวันตุเตทวัตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิปวันตุเตทวัตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิปวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตขอพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายบนอัจฉริยยันดุนิมิตังสกัตตวนัตติเม
ลอดจนมนต์พระคาถาต่างๆที่ได้กล่าวมานั้นจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างกายะอินทรีย์ของข้าพเจ้าและญาติโยมแม้ว่าได้ตะลงโลกไปก็เจ็บอย่างนักอย่างหนากินยุกกินยาบ่รักษาบ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นหรืออันตรธานสูญหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางบนเรือใต้ตกออกไก่และไก่ไปของมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัติภัยและโรคภัยจะได้มากำและมากายก็อยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาเบาตัวตนตั้งอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมค้าขายก็ดีเนี่ยอย่างก็ตามเมื่อจำเริญค้าแม่นขายหมานมีเงินมีทองมีก้องมีของมีสัมภติเจริญในหน้าที่การงานอายุวันนะสุขภาละเหมือนกันทุกคนทุกท่านกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องไฟเพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมีเสียกับเสียที่จะได้ประโยชน์ก็มีอยู่เช่นน้ำไฟก็ยังใช้แต่ถ้ามีมากก็อันตรายนับตั้งแต่มาตะวันวามมาจนถึงปัจจุบัน34ชั่วโมงยมและอาตมาภาพก็โชคดีบุญมีผ่านมาอีก1วันและต้องผ่านต่อไปจนถึง130ปีนับตั้งแต่ดาวากินเขางายจมไปไหนเขาตอนก่อมไปไหนเมื่อค่ำเมื่อคืนก่อมไปไหนพักผ่อนอยู่วัดกราบเท่าเวลาประเดี๋ยวนี้ดาวาแถวบ้านหนองตองวัดหนองตองไม่มีฝนตกมีฝนตกญาติโยมมหันต์อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เกิดไฟไหม้ลงอย่างลงเบียร์ลงอย่างตายไปถึง27 28คนเจ็บอีกจัดนักจัดหลายเนี่ยเหตุบางอย่างไม่น่าเกิดมันเกิดแต่เมื่อมันจะเกิดมันก็ไม่ได้บอกหูหลวงหน้าว่าจะช็อตอันเนอร์ไฟจะลุกอันเนอร์ใจหนีมาถึงว่าฉะนั้นท่านทั้งหลายชีวิตคนเราบางครั้งเหมือนว่าจะมีอย่างเกิดขึ้นแต่มันก็มีจนได้ทุกวันนี้รถจนรถควนเกิดอุบัติเหตุฆ่ากันตายป้องสะพะสะเป็ดบางคนเป็ดกำยังไปล้ำไปเหลือหน่อถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างยะต่างทำหน้าที่ไปหน้าที่มันก็โลภโมโทโสหูจักตัวหูจักตนมากยิ่งกว่านี้ต้องไปลู่แย่งชิงดีชิงเด่นกันลบลาฆ่าฟันกันมันบ่มีประโยชน์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความชิบหายคนเฮ้ยคน
ถ้าทุกคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันจะบ่มีเรื่องราวอย่างต่างบดีเกิดขึ้นได้อย่างน้อยคนเราก็ขวดตัวบทกฎหมายในสิ่งที่เราทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมบางสิ่งบางอย่างนี้เอาอยู่ดีก็มีเพื่อนมาจับมาจุงไปพาเขาไปในทางที่บดีทางอบายมุขยังเพื่อนฝูงบางท่านบางคนนั้นญาติโยมเขาบ่เคยดื่มเขาบ่เคยกินบ่เคยจีบก็แนะนำมาไปเป็นอย่างเพิ่งกินกันถึงบ้านถึงเมืองก็มาวันผิดที่ไหนหรอกเพิ่นแปลงมาเงื่อกินก็ต้องกินกันเนี่ยยอมทั้งหลายไปคบเพื่อนขี้เหล้ามันเมาถึงวันถ้าเมาการเมางานดีๆเมาเอียวไปลองต้องแต่งขึ้นเหนือลองใต้อู๋ยังบ่น่าฟังเนี่ยเพราะไปได้เปื้อนบ่ดีเอาบ่กินจวนกินเอาบ่เอี่ยวจวนเอี่ยวเอาบ่เล่นจวนเล่นญาติโยมจักจุงแนะนำทำให้ดูจนตอนนี้เชื่อมั่นเลยลงหนตามคิดเขาไปคบเพื่อนคบฝูงที่เป็นขี้เหล้าขี้ยาขี้เอี่ยวขี้ค้านบรรยากาศยังงานแล้วก็เล่นการพนันเอี่ยวหันเอี่ยวนี่ว่ากลางคืนว่ากลางวันเพื่อนเหล่านี้คบไปได้ถ้าไปพบไปปะลกไกลๆนี่ไกลๆจะไปเข้าใกล้มีเรื่องเล่าให้ฟังมีโยมประจายคนหนึ่งเข้ามาหาในวัดมาเดียวก็กราบพระเหมือนกันนั่งจิกจิกก็อู้ว่าจ๋าก็มาก็เลยถามว่ามาจากไหนมีธุระปะฝังอะไรอย่างนั่งเงียบทำท่าเข้าสมาธิก็มาก็เลยลุกจากที่นั่งเก้าอี้นั่นไปขาบในอยู่ในห้องหันวิทย์สังเกตมันเงียบไปได้สิบกว่านาทีก็ออกจากห้องยังนั่งยังเก่าอยู่ต่อมาก็เลยนั่งเก้าอี้ดูแก่ญาติโยมนานสลัมปอสมควรแกก็กลับมาเป็นปกติเลยถามว่าเด็กโยมเนี่ยยังฝึกจิตฝึกใจอึดทั้งมันบะฟุ้งซ่านบะลำคาญฝึกไปถึงไหนละนั้นก็ยังตั้งมั่นเป็นชั่วครั้งชั่วคราวด้านจิตใจนอกนั้นก็อยู่ตามปกติผู้จ่ายไปมาเป็นนั้นว่าเพิ่นจะมานั่งสงบตรงหน้าตุเจ้าก็เรียกว่ามานั่งให้พอมานั่งให้ดูก็ขอบใจแต่ยมกิรัสสักเป็นอย่างมาก
ญาติโยมชีวิตคนเราบางคนเนี่ยเหมือนผีบ้าผีบอยิ้มวันค่ำบ้าดีเนาะเนาะยิ้มวันค่ำใครจะว่าอย่างประสนแล้วก็ยิ้มแล้วก็ซอกคุยเคียอาจจะเป็นทิ้งเป็นขว้างเราก็ดูก็เป็นดีดูน่าสงเวชได้พบได้ปะก็เลยปั่นสะตงสะตังบอกว่าไปซื้อกินข้าวเนอะถ้าอยากเล่าก็กินเตอะเนี่ยก็เพราะเอาของโหมันก็เมาอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสังคมเนี่ยมันมีหลายรูปแบบหลายอย่างหลายประการเพราะมันนาจิตต่างต่างคนต่างคิดต่างคนต่างนึกและต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตัวของตนทุกคนจะล่วงพ้นกรรมไปไม่ได้อันนี้ขอฝากไว้เนอะอายุวันละสุขะวันละพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญ

านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโพธิ์สดวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: าสารการประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลด้วยทางวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์รับทายทานฉันเพลงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปี2569ณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ช่วงเช้า 9:30 นก็เป็นส่วนงานทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพุทธมนต์ทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูวิสิทธิ์ศรีราพรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์อังคารที่14กรกฎาคม2569งานประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:30 นเชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันข่าวสารงานบุญงานกุศลงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ83ปีพระอธิการขาวกันตะสีโรเจ้าอาวาสวัดโป่งน้อยตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉันพัตตาหารเพลณวัดโป่งน้อยตำบลตุเทพสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้วิทย์เปรียบเสมือนความสุขเราต้องการมันแค่บางเวลาแต่ลมหายใจเข้าออกของเราเปรียบเสมือนความสงบเราต้องการมันตลอดเวลาลมหายใจใช่ไหมเรากินข้าวเราก็ต้องมีลมหายใจเราจะไปหาข้าวกินเราก็ต้องมีลมหายใจเพราะฉะนั้นลมหายใจนี่สำคัญพวกเราทั้งหลายลมหายใจนั้นมันต้องการตลอดเวลาคือเราต้องการความสงบจิตของเรามันต้องการความสงบกายของเรามันก็ต้องการความสงบความสงบมันจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาอาศัยความอดทนอาศัยวิริยะภาคเพียรความสงบจะปรากฏความสงบจะปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตของเราความสงบมันจะปรากฏเกิดขึ้นที่กายที่จิตของเราความสงบเป็นภาษาธรรมะถ้าแปลสภาพเป็นความสงบแล้วมันเป็นความสุขสุขด้วยสมาธิกับสุขด้วยวัตถุย่อมแตกต่างกันทุกวันนี้เราสุขด้วยวัตถุเกิดจากการมีสามีเกิดจากการมีภรรยาเกิดจากการมีลูกจ้างเกิดจากการมีนายจ้างเกิดจากการมีเงินใช้เกิดจากการไม่มีเงินใช้สุขของเราเกิดจากวัตถุสิ่งของต่างๆแต่ถ้าความสงบเกิดจากสมาธิเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเราพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองจิตเรานี่แหละจิตเราเหมือนเม็ดข้าวโพด เราต้องเอาข้าวโพดไปปลูกเราถึงจะเห็นว่าต้นโพดมันจะโตหรือมันเล็กเราจะรู้ว่าจิตเรานั้นมันต้องการความสงบจิตเราจะสงบเพราะความสงบของสมาธินั้นเป็นความสงบที่อยู่เหนือความสุขหรือเป็นความสุขอยู่เหนือความสุขแต่ความสุขของสมาธิหาไม่ได้ในตลาดทุกวันนี้ความสุขมันหาได้จากตลาดไปซื้อรองเท้าใหม่ก็มีความสุขแล้วได้ใส่รองเท้าใหม่มีแว่นตาก็มีความสุขสุขมาอยู่ที่นอกกายทั้งหมดถ้าความสงบสุขแล้ว

คนไม่ดีเราไม่ให้เข้าเราจะให้เข้าเฉพาะคนดีความอดทนเปรียบเสมือนประตูวิริยะภาคเพียรก็เปรียบเสมือนประตูจิตเราเหมือนคนเฝ้าประตูจิตเราเหมือนคนเฝ้าประตูพวกเราทุกคนได้พิจารณาการเกิดมาของมนุษย์จำนวนมากไม่เคยพบความสงบแล้วก็ไม่เคยคิดถึงความสงบไม่เคยแสวงหาความสงบกลัวความสงบมนุษย์ส่วนมากกลัวความสงบมนุษย์ที่มีสติจะเห็นความสงบแสวงหาความสงบรู้ว่าความสงบมันเกิดที่กายกับจิตมนุษย์ที่มีสมาธิจึงบำเพ็ญเพียรสมาธิให้สมาธิมันเกิดแล้วความสงบก็จะเกิดจากสมาธินี่แหละพวกเราทั้งหลายความสงบเกิดจากสมาธิและเป็นความสงบที่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงสมบูรณ์ทำให้จิตใจเราเบิกบานผ่องใสในความสงบที่เกิดจากสมาธินั้นเป็นความสุขที่มีพลังและมีอานุภาพมีสมาธิมากเท่าไหร่เราก็มีพลังมากเท่านั้นอยากเห็นพลังก็เหมือนเสือแหละพวกเราทั้งหลายคนที่มีสมาธิจะมีพลังเหมือนเสือมีอำนาจเหมือนเสือคนที่ไม่มีสมาธิก็เหมือนงัวระหว่างงัวกับเสือแบบอันไหนมีพลังมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเสือจะมีพลังมีอานุภาพมากเสือจึงกินงัวได้เพราะเสือมันยิ่งใหญ่เพราะเสือมีพลังเพราะเสือนั้นมีอำนาจบรรดาพลังทั้งหลายก็สู้พลังของสมาธิไม่ได้มันเป็นพลังที่รวมตัวกันรวมกันเหมือนพายุเฮอริเคนเนี่ยพายุงวงช้างน่ะมันเป็นแบบนั้นแหละพลังของสมาธิมันจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนน้ำแข็งในเหมือนน้ำแข็งในขวดที่เราไปแช่ช่องฟิตน้ำแข็งมันจะแข็งแบบนั้นแหละมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันเมื่อเรามีความสงบเกิดขึ้นแล้วคำว่าสามัคคีก็เกิดขึ้นคำว่าสามัคคีก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราความสงบเกิดขึ้นตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดความสงบเราต้องพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแต่พวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเราต้องสร้างความสงบสุขให้กับชีวิตของเราความสงบนี่สำคัญแล้วว่าสงบมากเท่าไหร่เราก็มีพลังและมีอนุภาพมากเท่านั้นความสงบระดับเป็นที่ไว้ใจเชื่อใจของตนเองความสงบมีค่าเท่ากับน้ำมันเต็มถังนั่นแหละน้ำมันรถเต็มถังเนี่ยเราจะไปตรงไหนมันง่ายมันสะดวกจะเคลื่อนภูเขากี่ลูกก็ได้แต่ความสงบมันมีพลังเป็นที่ไว้ใจเชื่อใจแก่ตนเองเมื่อเรามีความสงบมากเราก็จะมีความสุขมากเมื่อเรามีความสงบมากสุขภาพเราก็ดี

0: โดยเฉพาะพี่น้องทั้งหลายต้องให้มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วพัฒนาสิ่งใดก็ง่ายแก้ปัญหาอันใดก็ง่ายก็สะดวกใช้เวลาอันสั้นจะพัฒนาก็ใช้เวลาสั้นจะแก้ปัญหาก็ใช้ระยะเวลาอันสั้นในพวกเราพิจารณาดูว่าสมาธิความสงบนั้นมันมีพลังและมันมีอานุภาพต่อหัวใจของผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่มาปฏิบัติคือมาละความทุกข์ก็คือมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกข์เกิดจากการยึดติดสุขก็เกิดจากการยึดติดจึงทำให้เกิดความทุกข์ทั้งสิ้นเราจะต้องมีหน้าที่ของเราหน้าที่จิตของเราคือหน้าที่รับรู้จิตหน้าที่รับรู้เท่านั้นแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้ถ้าจิตได้รับการฝึกฝนอบรมจิตนั้นเรียกว่าจิตผู้รู้จิตนั้นเป็นจิตผู้รู้ถ้าจิตเราไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจิตเราเป็นผู้ไม่รู้เหมือนเด็กจะกินขนมน่ะเด็ก3ขวบ4ขวบขนมที่กินจะเป็นโทษต่อชีวิตก็ไม่รู้เป็นคุณต่อชีวิตก็ไม่รู้เราคิดถึงเด็ก3ขวบมันรู้ไหมความดีความไม่ดีมันไม่รู้พวกเราต้องพิจารณาดูเด็ก3ขวบมันไม่รู้เราต้องมีสติพิจารณาเมื่อมันสงบแล้วมันจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราพวกเราทั้งหลายต้องใช้ความสงบเมื่อกายสงบเมื่อจิตสงบเมื่อใจสงบมันก็กินเขาเรียกว่าอิ่มธรรมอิ่มมากไม่ต้องกินข้าวก็ได้เพราะมันอิ่มธรรมธรรมะเปรียบเสมือนอาหารเมื่อเราสงบนี่แหละธรรมะคือเป็นอาหารของจิตความสงบเป็นอาหารของจิตเมื่อเรารู้ว่าความสงบเป็นอาหารของจิตเราก็พยายามให้จิตเรานั้นได้กินอาหารที่มีคุณภาพแต่พวกเราทั้งหลายอาหารของกายอาหารน่ะเป็นเรียกว่าอาหารที่เรากินเป็นอาหารของกายธรรมะที่เราฟังอยู่นี่เป็นอาหารของจิตกายมันก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งจิตมันก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งกายมันก็เป็นต้องการความสุขแต่มาส่วนที่เราไม่ได้ฝึกนั้นกายต้องการความสุขเห็นความสุขจิตก็เป็นเช่นนั้นต้องการความสุขแต่ถ้าเราฝึกฝนอบรมแล้วจิตเราจะเห็นสุขเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเห็นความทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพต่อร่างกายของเราเราปฏิบัติธรรมเรามีสติพิจารณาจึงรู้ว่าความสงบทำให้สุขภาพดีอายุยืนทำให้เราสุขภาพดีอายุยืนและความสงบแต่พวกเราทั้งหลายยิ่งสงบมากเท่าไหร่เห็นความจริงปรากฏเกิดขึ้นมากเท่านั้นเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างละเอียดเห็นสิ่งที่มันเป็นเวทนาและอุปาทานอย่างละเอียด แต่พวกเราทั้งหลายเห็นความลำบากของกายเรียกว่าขันธ์ห้าอย่างละเอียดสุขก็อยู่ที่ขันธ์ห้าทุกข์ก็อยู่ที่ขันธ์ห้าจะทำชั่วทำดีอยู่ที่ขันธ์ห้าทั้งหมดแม่พวกเราทั้งหลายขันธ์ห้าเนี่ยเราต้องฝึกจิตถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตจิตเราตกอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังทุกขังอนัตตาตกอยู่ใต้อำนาจเวทนาและอุปาทานอยู่ใต้อำนาจตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่มันเป็นเวทนาอุปาทานทั้งหมดถ้าเราได้รับการฝึกฝนอบรมเราจะอยู่เหนืออันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนืออุปาทานอยู่เหนือขันห้าร่างกายของเรานี่หนอมันไม่เที่ยงอารมณ์ของเรานี่หนอมันไม่มั่นคงเดี๋ยวต้องการสิ่งนั้นเดี๋ยวก็ต้องการสิ่งนี้สภาพจิตของเราเนี่ยมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดการเวลาจึงฝากให้พวกเราได้พิจารณาว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงฝากให้เราได้พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงได้ปรากฏเกิดขึ้นกับกายกับจิตก็คือเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในพวกเราทั้งหลายการเจ็บป่วยก็คือเป็นความเสื่อมความเสื่อมก็คือความแก่ความแก่ก็คือความเจ็บความเจ็บก็คือความตายมันจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เรามีสติเราจะเข้าใจความจริงของชีวิตไม่มีใครคนไหนที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีแต่พวกเราทั้งหลายไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตายไม่มีทุกคนรู้ว่าเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายระหว่างที่เราจะเกิดมาแล้วเรามีกำลังพอที่จะแสวงหาความดีความจริงให้กับชีวิตเราก็แสวงหาความดีความจริงให้กับชีวิตความดีความจริงก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาจึงก่อการกำเนิดเขาว่าความสงบจึงพวกเราต้องพิจารณาความดีความจริงได้แก่ศีลสมาธิปัญญามันเป็นแก่นของพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะต้องพิจารณาอย่างนี้แบบนี้อย่างนี้อย่างเนืองๆต่อเนื่องสืบเนื่องแต่พวกเราต้องพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราความเป็นอยู่ของเราต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาคำว่าความสงบถึงจะเกิดศีลสมาธิปัญญามันจึงทำให้กายวาจาใจเราสงบบุคคลที่มีสงบเป็นผู้ที่สำรวมกายวาจาใจสืบเนื่องต่อเนื่องตลอดการเวลาในพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราเราต้องปกป้องชีวิตเราไม่มีเทวดาองค์ไหนที่จะมาปกป้องชีวิตเราได้มีแต่ตัวเราเนี่ยแหละจะปกป้องตัวเราอะไรปกป้องก็คือสติสัจจะวิริยะขันติปกป้องชีวิตเราได้การรักษาศีลเนี่ยคือปกป้องชีวิตเราได้ไม่มีใครที่ไหนไม่มีเทพเจ้าองค์ใดที่จะปกป้องชีวิตเราได้คุ้มครองชีวิตเราได้ไม่มีมีแต่คำสอนของศาสดาเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะตัวเราเอง แต่พ้นทุกข์ในตัวเองดังเรากินข้าวเราก็อิ่มฉันใดเรานั่งสมาธิเราเกิดความสงบฉันนั้นแต่ถ้าเราไม่กินมันก็หิวถ้าเราไม่นั่งสมาธิมันก็เกิดความสุขเกิดความทุกข์เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราจะกำจัดความสุขความทุกข์เราจะเอาแต่ความสงบสุขเราก็ไม่เอาสงบเราก็สุขเราไม่เอาทุกข์เราไม่เอาเราจะเอาแต่ความสงบเพราะฉะนั้นเรานั่งสมาธิก็คือเรามาแก้ไขชีวิตเรามานั่งสมาธิเราจะมาพิจารณาชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดกาลเวลาเหมือนชีวิตคนส่วนหนึ่งเวลานี้ก็ทำงานอยู่ส่วนหนึ่งก็นอนอยู่แต่พวกเราเห็นไหมส่วนหนึ่งก็ทำงานส่วนหนึ่งก็กำลังหลับอยู่นอนอยู่หลับอยู่นี่พวกเราพิจารณาดูชีวิตเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเรามีสติเราจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเรามีสติเราจะไม่ยึดติดสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดเรามีสติเราจะอยู่กับกายอยู่กับจิตเห็นกายเห็นจิตเป็นหลักให้กับชีวิตของเราเห็นกายเห็นจิตที่จะเป็นต้นกำเนิดของธรรมเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความชังความรักเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเรียกว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเรามานั่งสมาธิเพื่อมากำจัดแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือแหล่งที่เพาะเชื้อลูกยุงนั่นแหละเรานึกดูเชื้อโรคกิเลสตัณหาราคะเปรียบเสมือนลูกยุงเราจะต้องกำจัดลูกยุงกำจัดน้ำที่อยู่ในถ้วยในภาชนะเก่าๆเมื่อเรานั่งสมาธิกิเลสจะลดน้อยลงความอยากจะลดน้อยลงเราไม่นั่งสมาธิกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นตัณหามันก็เพิ่มขึ้นราคะมันก็เพิ่มขึ้นในพวกเราต้องพิจารณาถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเหมือนเราไปกำจัดยุงละกำจัดลูกยุงที่อยู่ในน้ำนั่นแหละลูกยุงก็เปรียบเสมือนกิเลสตัณหาราคะเราต้องกำจัดมันถ้ามันเป็นตัวยุงเมื่อไหร่มันบินมันกัดเรามันดุไหมมันกวนเราลำคาญไหมในพวกเราทั้งหลายทุกอย่างมาอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่ไหนในพวกเราเมื่อเราเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธความหลงเหตุทุกวันนี้เราไม่ได้เห็นโทษมัน
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลท่าตะรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: เป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
6: ทำดีด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
5: ทำดี
6: ด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
5: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
5: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
6: สาธุ
5: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
6: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต ื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
4: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปเมื่อพระมหาชนกทรงรำพึงถึงแต่เรื่องการออกบวชเรื่อยมาทรงดำริว่าการเป็นบรรพชิตประเสริฐกว่าการเป็นพระราชาเพราะฉะนั้นเราจะละทิ้งตำแหน่งพระราชาละทิ้งเพศฆราวาสแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ตรัสสั่งมหาดเล็กผู้รับใช้ใกล้ชิดเป็นความลับว่าเจ้าจงไปเที่ยวหาซื้อผ้าย้อมฝาดและบาดดินเดินตามร้านตลาดมาให้ฉันหน่อยแล้วอย่าได้เปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้เป็นอันขาดครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ตรัสสั่งมหาดเล็กผู้รับใช้ใกล้ชิดเป็นความลับว่าเจ้าจงไปเที่ยวหาซื้อผ้าย้อมมหาดเล็กได้รีบไปทำตามรับสั่งในทันทีและได้ผ้าย้อมฝาดกับบาดดินมาเรียบร้อยจากนั้นพระมหาชนกโปรดให้เรียกหาเจ้าพนักงานภูษามาลามาเข้าเฝ้ารับสั่งให้ปลงพระเกศาและพระมัสสุแล้วพระราชทานบ้านสวยแล้วโปรดให้กลับไปโดยทรงกำชับว่าอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่วงรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดพระองค์ทรงอยู่ลำพังพระองค์เดียวทรงเปลื้องเครื่องทรงกษัตริย์ออกแล้วทรงนุ่งผ้าย้อมฝาดผืนหนึ่งทรงห่มผ้าย้อมฝาดผืนหนึ่งทรงพาดผืนหนึ่งที่พระอังสาสวมบาดดินในถุงคล้องพระอังสาทรงทานผ้าทอนหรือถือไม้เท้าสำหรับคนแก่ทดลองเดินจงกรมไปมาอยู่บนตำหนักด้วยลีลาท่วงท่าแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงทำอย่างนี้อยู่ประมาณ 4-5 วันก็ทรงรู้สึกว่าเป็นสุขจริงๆจึงทรงเปล่งอุทานว่าโอ้การบวชเป็นสุขจริงหนอการบวชเป็นสุขอย่างยิ่งหนอการบวชเป็นสุขอันประเสริฐหนอผู้ออกบวชด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือผู้ที่ใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนแล้วทดลองบวชจะได้สัมผัสกับความสุขอย่างแท้จริงจนถึงกับเปล่งอุทานหรือรำพึงออกมาคล้ายๆกันว่าการบวชเป็นความสุขทำไมการบวชจึงเป็นความสุขเพราะการบวชเป็นการออกไปจากความทุกข์ธรรมดาว่าคนเราเมื่อออกจากทุกข์ได้ก็ย่อมเป็นสุขในวันนั้นคือวันที่ออกบวชพระมหาชนกเสด็จประทับอยู่บนปราสาทตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้เสด็จลงมาข้างล่างเลยรุ่งเช้าพระมหาชนกทรงตัดสินพระทัยว่าจะเสด็จลงจากพระตำหนักไปอยู่ป่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลานั้นพระนางศรีวลีพร้อมด้วยสนมนารี700คนได้พากันเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวกันเป็นขบวนใหญ่ขณะที่พระมหาชนกเสด็จลงจากตำหนักก็ได้ส่งสวนทางกับพระนางศรีวลีและเหล่าสนมพระมหาชนกทรงทอดสายตาลงไม่ทรงมองใครทรงอยู่ชุดพระฤาษีพระนางศรีวลีกับเหล่าสนมก็มองดูว่าผู้ที่สวนทางกับตนเป็นนักบวชคงเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มาถวายโอวาทพระราชาแต่ไม่ได้สังเกตจึงไม่รู้ว่าเป็นพระมหาชนกไม่มีใครจำพระองค์ได้สักคนเดียวเมื่อเข้าไปในห้องที่ประทับพระนางศรีวลีได้ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาบนหลังพระที่สิริสายญาติและห่อเครื่องราชาภรณ์ก็ทรงทราบในทันทีว่านักบวชที่เราเห็นว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อตะกี้นี้คงไม่ใช่เสียแล้วคงจะเป็นพระมหาชนกอย่างแน่นอนจึงรีบพากันติดตามไปทันทีหน้าพระลานหลวงแล้วทูลวิงวอนให้เสด็จกลับคืนครองราชสมบัติต่อไปเสียงอ้อนวอนของพระอัครมเหสีและเหล่าพระสนมดังอื้ออึงมากจนเกิดการเล่าลือไปทั่วพระราชวังแล้วพระนครก็เอิกกระเริกโกลาหลด้วยข่าวลือนี้ชาวเมืองต่างพากันกล่าวว่าได้ยินว่าพระราชาของพวกเราทรงผนวชเสียแล้ว พวกเราจักได้พระราชาผู้ดำรงอยู่ในยุติธรรมเห็นป่านนี้แต่ไหนอีกเล่าแล้วต่างร้องไห้ติดตามพระราชาไปทั้งพระนางศรีวลีเหล่าสนมและประชาชนต่างพากันทูลวิงวอนให้พระมหาชนกอยู่ครองราชต่อไปแต่พระมหาชนกทรงหนักแน่นมั่นพระทัยในการออกบวชได้เสด็จมุ่งหน้าสู่ป่าต่อไปไม่ว่าใครจะทูลวิงวอนอย่างไรก็ไม่สำเร็จชาติชายตัดสินใจทำอะไรอันดีงามต้องเด็ดขาดจึงจะสำเร็จผลถ้ามัวแต่เชื่อคำทักท้วงของเหล่าปุถุชนซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวก็จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงพระนางศรีวลีครั้นเห็นว่าไม่ว่าจะทูลอ้อนวอนและคล่ำครวญอย่างไรก็ไม่อาจทำให้พระมหาชนกเสด็จกลับได้จึงทรงคิดอุบายเรียกให้มหาเสนาคุดมาแล้วรับสั่งให้จุดไฟเผาโรงเรือนที่เก่าชำรุดศาลาเก่าทรุดโทรมทิศทางเบื้องหน้าที่พระมหาชนกเสด็จไปก็ให้จุดไฟเผากองหญ้ากองใบไม้ให้เป็นควันคลุ้งขึ้นตลอดทางแล้วพระนางก็เข้าไปทูลว่าพระคลังทั้งหมดในวังตอนถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วขอพระองค์เสด็จกลับเพื่อบัญชาการการดับไฟโดยด่วนเถิดพระมหาชนกทรงรู้ทันว่านั่นเป็นกลอุบายของพระมเหสีที่ทำไปเพื่อให้พระองค์เสด็จกลับวังจึงไม่ทรงหลงกลอุบายได้ตรัสกับพระนางว่าเราไม่มีความกังวลห่วงใยในทรัพย์สมบัติอีกแล้วนะน้องเอ๋ยของเหล่านั้นจะถูกไฟไหม้เผาพลานอย่างไรเราไม่สนใจอีกแล้วแล้วก็เสด็จมุ่งหน้าต่อไปโดยได้เสด็จออกทางทิศประตูอุดรพวกสนมทั้ง700นางก็ออกตามเสด็จไปเป็นขบวนพระนางศรีวลีทรงคิดอุบายใหม่ขึ้นอีกคราวนี้รับสั่งให้เหล่าอำมาตย์ไปสร้างสถานการณ์ให้เป็นเหมือนโจรเที่ยวไล่ฆ่าชาวบ้านและปล้นพระนครแต่พระชนกทรงรู้ทันอีกว่านี่ก็คงเป็นแผนการของพระนางอีกเพราะแต่ไหนแต่ไรมาตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ยังไม่เคยมีข่าวเรื่องโจรปล้นฆ่าสักทีจึงไม่ทรงใส่พระทัยเรื่องนี้ยังคงเสด็จเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งพระนางศรีวลีเหล่านางสนมและชาวเมืองทั้งหลายที่ยังคงมุ่งมั่นตามเสด็จเพื่อหาทางใช้อุบายทูลชักชวนให้พระมหาชนกกลับวังให้จงได้พระมหาชนกทรงคิดจะให้คนเหล่านั้นเลิกติดตามพระองค์และกลับวังกลับบ้านกันสักทีเมื่อไปถึงบนถนนใหญ่จึงหยุดพักและทรงทำรอยขีดบนแผ่นดินห้ามใครล่วงล้ำเข้ามาเป็นอันขาดหาไม่แล้วจะมีโทษอาญาหนักมหาชนจึงหยุดชะงักที่ตรงนั้นพระนางศรีวลีฟังพระราชดำรัสตรัสห้ามเช่นนั้นก็ทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงทรงทูลอ้อนวอนนอนกลิ้งเกลือกไปมาเพื่อให้พระราชสวามีกลับมาจนรอยขีดลบเลือนหายไปเมื่อไม่มีรอยขีดเป็นเขตแดนห้ามล่วงล้ำเข้าไปแล้วมหาชนจึงพากันตามเสด็จไปตามมัคคาที่พระเทวีเสด็จพระมหาชนกทรงบ่ายพระพักเสด็จไปป่าหิมพานต์ทางทิศอุดรฝ่ายพระนางศรีวลีเทวีก็พาเสนาพลพาหนะทั้งปวงตามเสด็จไปด้วยพระมหาชนกไม่อาจที่จะให้มหาชนกลับได้เมื่อเสด็จไปสิ้นทางประมาณ60โยชน์เมื่อเสด็จไปถึงที่แห่งหนึ่งพระมหาชนกก็ทรงประทับพักผ่อนเพื่อคลายเหน็ดเหนื่อยพระวรกายที่ใต้ร่มไม้ริมทางขณะนั้นได้มีพระดาบทตนหนึ่งชื่อนารทาดาบทซึ่งอาศัยอยู่ในสุวรรณคูหาป่าหิมพานต์ได้ออกจากสมาบัติเล็งที่พญาศักสุดูเห็นพระมหาชนกซึ่งมุ่งมั่นออกบรรพชามีพระมเหสีเหล่านางสนมกับประชาชนจำนวนมากออกติดตามพยายามวิงวอนให้คืนกลับพระนครครองราชสมบัติอยู่ตลอดเวลาจึงดำรัสว่าเราควรจะไปให้กำลังใจให้ยึดมั่นในทางบรรพชายิ่งขึ้นหาไม่แล้วอาจจะใจอ่อนคิดดังนั้นแล้วก็เหาะไปให้กำลังใจถึงที่พระนารทาดาบทเห็นผู้คนมากมายส่งเสียงอื้ออึงไปทั่วป่าก็ทูลว่าทำไมผู้คนมากมายจึงส่งเสียงอื้ออึงอยู่ในป่านี้ใครมาเล่นอะไรอยู่ในป่าเหมือนกับเล่นสนุกอยู่ในบ้านพระ มหาชนกตรัสตอบว่าพวกเขาติดตามข้าพเจ้ามาเพื่อกลับไปครองราชย์แต่ข้าพเจ้าไม่กลับไปอีกแล้วเพราะต้องการแสวงหาธรรมของนักปราชญ์พระผู้เป็นเจ้าก็รู้อยู่มาถามข้าพเจ้าเพราะเหตุไรพระนารทาดาบททูลว่าพระองค์เพียงทรงเครื่องของนักบวชเท่านั้นยังไม่ชื่อว่าข้ามพ้นกิเลสได้แล้วอันตรายของพระองค์ยังมีอยู่อีกมากนักพระมหาชนกตรัสว่าก็เมื่อข้าพเจ้าไม่ต้องการกามสุขแล้วอันตรายจะเกิดมีแก่ข้าพเจ้าได้อย่างไรพระนารทาดาบทตอบว่าอันตรายจะมีแก่พระองค์ก็คือ 1. ความหลับ 2. ความเกียจคร้าน 3. ความง่วงเหงาหาวนอน 4. ความไม่ชอบใจ 5. ความมัวเมาในอาหารเหล่านี้เป็นอันตรายมากเพราะเมื่อพระองค์ออกบวชคนทั้งหลายก็จะนำอาหารอย่างดีมาถวายพระองค์เสวยแล้วก็จะเอาแต่บรรทมตื่นขึ้นมาก็รู้สึกขี้เกียจจะหวนนึกถึงกามแล้วก็จะไม่พอพระทัยในการออกบวชนี่แหละจงระวังเรื่องอาหารไว้ให้ได้พระมหาชนกจึงตรัสอีกว่าที่ท่านอาจารย์ได้สั่งสอนข้าพเจ้าอย่างนี้ดีนักหนาอยากจะทราบว่าท่านนามว่าอะไรพระนารทาดาบทตอบว่าผู้คนเขาเรียกอาตมาภาพว่านารทะโดยโคตว่ากัสสปะนารทะกัสสปะโคตที่อาตมาภาพมหาพระองค์ก็เพราะเห็นว่าการคบสัตบุรุษเป็นความดีขอพระองค์จงทรงยินดีในการออกบวชเถิดอย่าได้ท้อพระทัยเสียก่อนเลยขอพระองค์จงเจริญพรหมวิหารสีให้เกิดขึ้นขอพระองค์จงบำเพ็ญศีลและฌานให้บริบูรณ์เถิดขอพระองค์จงสมบูรณ์ด้วยพระขันติธรรมและความสงบระงับกิเลสเถิดขอพระองค์อย่าทรงถือตัวว่าเป็นกษัตริย์ขออย่าให้ทำพระราชฤทัยให้ฟูฟูแฟบแฟบขอจงตั้งใจบำเพ็ญกุศลกรรมบท10อภิญญา5สมาบัติและปริกรรมกสิณ10ต่อไปเถิดครั้นถวายโอวาทแล้วก็เหาะกลับไปยังอาสม

ับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

0: เชิญเถิดเราทั้งหลายกล่าวคาถาสรรเสริญพระอริยะเจ้าเถิด
1: ยัสสะสัทธาตถาคเตอัจจลาสุปฏิทิตา
0: ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว
1: สีลัญจะยัสสะกัลยาณังอริยกันตังปะสังสีตัง
0: และศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้า
1: สังเคปะสาโทยัสสัทธิอุชุภูตัญจะทัสสนัง
0: ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าและความเห็นของผู้ใดตรง
1: อะทาลิโทติตังอาหุอโมคันตันสาชีวิตัง
0: บัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน

0: สรังพุทธานาสาสนัง
1: เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองเนือง
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าคนที่เห็นแต่โทษผู้อื่นคอยแต่เพ่งโทษนั้นอาสวะก็เพิ่มพูนเขายังไกลจากความสิ้นอาสวะคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงกรรมดีที่เคยทำดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นอริยมรรคคืออะไรบ้าง
3: 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันโต 5. สัมมาอาชีโว 6. สัมมาวายาโม 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ 9. สัมมาญาณะ 10. สัมมาวิมุตติ
2: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้ง10ประการนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นอริยมรรคนี่ปรากฏอยู่ในปัณณาทที่3ตติยปัณณาทวรรคที่5คืออริยมรรควรรคพระสูตรที่1คืออริยมรรคสูตรต่อไปพวกเราก็รู้ละพออาจารย์จะบอกว่าต่อไปฉันจะพูดถึงทางดำกันหมักกันหะแปลว่าดำนะทางดำกันหมักพวกเราตอบหน่อยกันหมักเส้นทางดำดำมืดๆเดินแล้วมืดตื่นเนี่ยคืออะไรคะมิจฉาสิบ
3: มิจฉาสิบ
2: โอ้และอะไรคือทางสีขาวสุกะมัคคะคะ
3: สัม
2: สัมมาสิบเหรอและอะไรคือพระสัทธรรมสัมมาสิบและสิ่งใดไม่ใช่พระสัทธรรม
3: มิจฉาสิบ
2: และอะไรคือธรรมะของผู้สงบโลภโกรธหลงบาลีว่าสัปปุริสธรรมอะไรคือสัปปุริสธรรม
3: สัมมาสิบ
2: และอะไรคือธรรมที่ไม่ใช่ของสัปปุริสธรรม
3: มิจฉาสิบ
2: และธรรมะอะไรที่ควรทำให้เกิด
3: สัมมาสิบ
2: ธรรมะอะไรไม่ควรให้เกิดในชีวิตเราม
3: ิจฉาสิบ
2: แล้วธรรมะอะไรที่ควรเสพ
3: สัมมาสิบ
2: แล้วธรรมะอะไรที่ไม่ควรเสพ
3: มิจฉาสิบ
2: ธรรมะอะไรควรภาวนา
3: สัมมาสิบ
2: ธรรมะอะไรไม่ควรภาวนาม
3: ิจฉาสิบ
2: ธรรมะอะไรควรทำให้มาก
3: สัมมาสิบ
2: ธรรมะอะไรที่ไม่ควรทำให้มาก
3: มิจฉาสิบ
2: ธรรมะอะไรที่ควรระลึกนึกถึงบ่อย
3: ๆสัมมาสิบ
2: ธรรมะอะไรที่ไม่ควรนึกถึงไม่ควรอนุสริเลยนะไม่ควรอนุสริตัปพาเลยเนี่ย
3: ก็มิจฉาสิบ
2: แล้วธรรมะอะไรควรทำให้แจ้ง
3: สัมมาสิบ
2: ธรรมะอะไรไม่ควรทำให้แจ้ง
3: มิจฉาสิบ
2: เพราะนั้นถ้าเราเป็นคนรู้น้อยสัจฉิกาตัปพะเนี่ยนะสัจฉิกาตัปพะแปลว่าธรรมะที่ควรกระทำให้แจ้งจริงไหมถ้าเราเป็นคนยึดมั่นถือมั่นแล้วเราเป็นคนเรียนน้อยเราจะยึดอยู่อย่างเดียวว่าสิ่งที่จะเป็นสัจจิกาตพังคือต้องเป็นนิพพานหรือนิโรโธหรือความดับลงแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งใช่ไหมแต่ในนี้สัมมาสิเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งคือเป็นสัจจิกาตพาเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งไม่เข้าใจอาจารย์เอาคำว่ากระทำให้แจ้งหมายถึงเห็นแจ้งๆเลยได้สัมผัสเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเช่นพวกเราเห็นแจ้งไหมว่าการพูดจามิจฉาวาจาเนี่ยไม่ดีพวกเราเห็นไหมคะไม่ใช่มั้งไม่เห็นมั้งเวลาเธอพูดชั่วก็มีนี่เออแสดงว่าตอนที่เธอพูดเธอเห็นหรือไม่เห็นนั่นแหละเขาเรียกคนไม่กระทำให้แจ้งถูกไหมถ้าเรากระทำให้แจ้งเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ยอมพูดมิจฉาวาจาเลยจริงไหมเพราะเราเห็นแจ้งแล้วเรากระทำให้แจ้งแล้วว่าการพูดจาชั่วเนี่ยทำให้เราเดือดร้อนพูดจา ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักการเนี่ยเดือดร้อนนะเอาละวันนี้ธรรมะที่นำมาแสดงวันนี้นะฮะคือพึงเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีและอะไรคือสิ่งที่ดีคะตอบสัมมาสิบได้ไหมได้กุศลกับมบทสิบได้ไหม
3: ได
2: ้ฮะปรากฏอยู่ในไหนเราก็ตอบไปเลยค่ะอยู่ในตติยปัณณาสอยู่ในสาธุวรรคที่สี่ค่ะแล้วก็อยู่ในจตุถปัณณาสอยู่ในสาธุวรรคที่สามค่ะโอ้โหเขาจะต้องทึ่งไหมโหมันรู้ปัณณาสแล้วยังรู้วรรคแล้วก็ประสุทธิ์ที่หนึ่งค่ะนะเขาตื่นเต้นมากเลยแท้ที่จริงเธอมีเทคนิคจำเท่านั้นเอง3 4 5กับ4 3 4อย่างเงี้ยสาธุวรรคจะอยู่ในวรรคที่4ของกลุ่มที่3และอยู่ในวรรคที่3ของกลุ่มที่4อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเอ้าตกลงอะไรดีคะสัมมาสิบเป็นสิ่งที่ดีและ
3: กุศลกรรมบท10ก็เป็นสิ่งที่ดี
2: เพราะฉะนั้นจงเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีก็คืออะไรคะก็คือเอาชนะมิจฉาสิบด้วย
3: สัมมาสิบ
2: เอาชนะอกุศลกรรมบท10ด้วย
3: กุศลกรรมบท10
2: คุณถนัดอันไหนคุณทำอันนั้นวันนี้อาจารย์จะถามชาวบ้านว่าเธอพอจะทำได้ไหมตอบดังๆนะชาวบ้านทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายสู่เจ้าจักตั้งใจเป็นการตั้งใจอ่ะเป็นเจตนาสู่เจ้าจักตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้ไหมตอบดังๆโอ้ง่ายไหมยิ้มอาจารย์ดีใจเธอปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าได้หนึ่งข้อแล้วสองอุบาสิกาทั้งหลายเจ้าจะตั้งใจงดเว้นจากการหยิบฉวยเอาสิ่งของที่เจ้าของยังไม่อนุญาตให้ได้ไหมตอบดังๆหน่อยได้ไหมแล้วมันยากหรือมันง่ายคะโอ้ง่ายมากต่อไปข้อที่3อุบาสิกาทั้งหลายจะตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามถ้ามาอยู่วัดก็ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ได้ไหมยากหรือง่ายคะเป็นเรื่องง่ายเว้ยเธอก็ยิ้มอาจารย์ก็ยิ้มธรรมะของพระเจ้า10ข้อเขาทำได้3ข้อแล้วเอาต่อไปแค่ตั้งใจลูกแค่ตั้งเจตนาอุบาสิกาทั้งหลายจะตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดโกหกได้ไหมคะยากหรือง่ายคะโอ้สาธุเอาต่อไปอุบาสิกาทั้งหลายจะตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดจาส่อเสียดนินทายุยงให้คนเกลียดกันแบ่งก๊กแบ่งหมู่เนี่ยขอไม่พูดเรื่องนี้จะได้ไหมคะยากหรือง่ายคะโอ้ห้าข้อง่ายโอ้โห 50% แล้วนะฮะ 50% พ้นอบายละเอาต่อไปอุบาสิกาทั้งหลายจะขอให้เธอเนี่ยตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดจาหยาบคายได้ไหมคะยากหรือง่ายคะเธอต้องบอกว่าก็มีข้อยกเว้นนะคะพระอาจารย์สำหรับข้อ6นี้มีข้อยกเว้นนะคะพระอาจารย์ว่าถ้ามันโทสะไม่กุ้มรุมใจดิฉันก็คงไม่พูดหยาบคายหรอกค่ะแต่ถ้าโทสะกุ้มรุมนะคะมันพูดหยาบคายโดยอัตโนมัติค่ะเพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าคนโกรธมีวาจาหยาบเจ้าค่ะอย่างนี้ก็เลยเป็นอุบาสิกาผู้มีความรู้ไม่ใช่ตอบพล่อยๆว่าง่ายค่ะนี่ไม่ต้องมาตอบไม่ง่ายแล้วเพราะเมื่อใดโทสะครอบงำจิตเราจะพูดหยาบโดยธรรมชาตินะเอาต่อไปอุบาสิกาทั้งหลายจะตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อได้ไหมคะได้บ้างต้องบอกสิได้ไหมคะยากหรือง่ายคะค่อนข้างยากแต่จะขอตั้งเจตนานะคะอาจารย์ฟังอาจารย์ก็ชื่นใจไหมเธอปฏิบัติธรรมไปได้7ข้อแล้วใน10ข้อต่อไปข้อที่8อุบาสิกาทั้งหลายเธอจะพยายามไม่โลภเพ่งเล็งเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวได้ไหมคะโอ้ได้ยากไหมโอ้ไม่ยากหรอกปกติหนูก็ไม่อยากได้ของใครเป็นของตัวเองเนาะต่อไปอุบาสิกาทั้งหลายเธอจะตั้งเจตนาไม่คิดปองร้ายใครได้ไหมคะได้จะยากไหมก็อาจจะยากเล็กน้อยถ้าโทสะไม่เกิดนะอาจารย์หนูไม่ประทุษร้ายใครหรอกแต่เวลาโทสะเกิดทีไรหนูประทุษร้ายทั้งตนเองทั้งผู้อื่นค่ะนี่ต่อไปข้อที่10อุบาสิกาทั้งหลายเธอจะมีสัมมาทิฏฐิได้ไหมอีตอนนี้แหละยากหรือง่ายอีตอนนี้แหละชักยากละ สัมมาทิฏฐิเป็นยังไงคะอาจารย์สัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องชอบธรรมนะอุบาสิกาทั้งหลายมี2ระดับนะคือระดับโลกิยะแบบโลกโลกกับระดับโลกุตระเหนือโลกเอาตอบสัมมาทิฏฐิมีกี่ระดับ
3: 2ระดับ
2: คือ
3: ระดับโลกโลก
2: โลกิยะแบบโลกโลกกับระดับโลกุตระเหนือโลกสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะคืออะไรบ้างคะอาจารย์เอาตอบเลย1เห็นถูกต้องว่าการให้ทานมีผลดี
3: 2เห็นถูกต้องว่าการเส้นสวงบูชามีผลดี
2: การเส้นสวงบูชาสิ่งดีด้วยนะฮะต้องเป็นกุศลเขาเรียกว่าบูชายันบูชายันหมายถึงบูชากุศลก็คือเส้นสวงเทวดาที่ดีนับถือเทวดานี่ดีเส้นสวงบูชาสิ่งที่ดีถือว่าดีต่อไปการเคารพกราบไหว้บรรพบุรุษดีไหมคะดีนี่มีความเห็นถูกต้องเอาต่อไปคะมีความเห็นถูกต้องว่าทำดีเราได้ผลดีนั่นนะเป็นไปได้เป็นไปได้ทำชั่วเราได้ผลชั่วนั่นนะเป็นไปได้เป็นไปได้มีข้อที่4นะคะต่อไปข้อที่5มีความเห็นถูกต้องว่าโลกนี้มีผู้เกี่ยวข้องมาเกิดมีสัตว์มาเกิด6มีความเห็นถูกต้องว่าโลกหน้าก็มีผู้เกี่ยวข้อง
3: มาเกิด
2: คือมีสัตว์มาเกิด
3: 7
2: มีความเห็นถูกต้องว่าม ารดาม
3: ีบุญคุณ
2: 8มีความเห็นถูกต้องว่า
3: บิดาม
2: ีบุญคุณ
3: 9มีความเห็นถูกต้องว่าโอปปาติกะ
2: การผุดเกิดในนรกสวรรค์มีจริงเขาเรียกอุปปาติกะกำเนิดการกำเนิดประเภทผุดเกิดมีจริงเหมือนพวกเรานี่เกิดแบบไหนคะพวกเรานี่เกิดในครรภ์ใช่ไหมคือพอคลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนเลยใช่ไหมคือคลอดออกมามีแข้งมีขาได้เลยแต่บางทีเกิดออกมาเป็นไข่มีไหมคะเป็นการเกิดชนิดหนึ่งไหมคะเป็นการเกิดชนิดหนึ่งแล้วเกิดในไข่นะคือหมายความว่าเป็นไข่ก่อนแล้วแม่มันก็กกก่อนแต่ถ้าออกมาเป็นไข่ปั๊บแม่ไม่กกนะตายไหมคะไข่นั้นเสียไปเลยนะฮะแต่ลูกวัวมันออกจากท้องแม่มันนะหล่นปุ๊กลงกับพื้นนะมันปึ๊กปักลุกขึ้นยืนเลยฮะวัวเนี่ยพอหล่นจากท้องแม่นะฮะก็ลุกปุ๊บลงมาเนี่ยลุกขึ้นยืนเลยฮะเดินตุ้งติ้งตุ้งติ้งถือว่าเกิดแล้วแต่ไข่นี่ไม่ได้ฮะแม่นกนี่ต้องทำรังแล้วก็ไข่ปลอกลงมาอยู่ให้รังรับไว้แล้วก็ต้องไปนอนกกปุ๊ลุกเป็นการเกิดอีกชนิดนึงซึ่งไม่เหมือนพวกเราพวกเรานี่เกิดแบบวัวนี่เกิดปุ๊บเดินเลยตุ้งติ้งตุ้งติ้งแต่พวกเราเกิดปุ๊บเดินไม่

0: นะคะเอาข้อ10ค่ะสัมมาทิฏฐิข้อที่10คือมีความเห็นถูกต้องว่าม
1: ีสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้อง
0: กระทำโลกนี้ให้แจ้งด้วยตัวเองแล้วสามารถสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามได้10ข้อนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะเชื่อว่าการให้ทานดีการสิ้นสวงดีการบูชาบรรพชนดีการทำดีทำชั่วมีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีพ่อมีแม่มีและการผุดเกิดในนรกสวรรค์มีและสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีมีที่จะสอนคนให้บรรลุได้มีเชื่อแค่10ข้อนี้เป็นแค่โลกิยะสัมมาทิฏฐิเห็นถูกแบบโลกโลกแล้วเห็นถูกแบบเหนือโลกมันเป็นยังไงอาจารย์คือมีความรู้ทั่วใน8เรื่องหนูไม่รู้เรื่องอาจารย์8เรื่องเนี่ยมีความรู้ทั่วในอริยสัจ4เป็นสัมมาทิฏฐิชนิดเหนือโลกเป็นโลกุตระเข้าใจหรือยังอ้าววันนี้อาจารย์ถามอุบาสิกาทั้งหลายว่ากุศลกรรมบท10พอปฏิบัติได้ไหมคะได้เนาะโอ้ก็ไม่เห็นยากนี่เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์อู้หนูเจตนางดเว้นอยู่แล้วหนูได้1ข้ออย่างเงี้ยเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตให้อู้ได้ๆเนี่ยได้มา7ข้อพอข้อที่8ไม่โลภเพ่งเล็งเอาของใครมาเป็นของตัวอู้สบายหนูชอบให้ทานแล้วก็ไม่ประทุษร้ายคือไม่ขี้โกรธใครไม่จองเวรไม่ผูกโกรธอู้ได้หนูชอบอันนี้หนูชอบไม่โกรธแล้วข้อที่10มีสัมมาทิฏฐิ10ข้อนี้เป็นกุศลกรรมบท10ปรากฏอยู่ในกลุ่มอังคุตรนิกายทัสกะนิบาตเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่4จตุถะปัณณาสแล้ววรรคไหนคะวรรคที่3ค่ะแล้วพระสูตรไหนคะพระสูตรที่1เรียกว่าสาธุสูตรแล้วตกลงกุศลกรรมบท10เป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นเหรอคะไม่ใช่เอ้าพูดเลยว่า
1: 1กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ดีบาลีว่าสาธุ
1: 2กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ประเสริฐบาลีว่าอริยธรรมา
1: 3กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ฉลาดบาลีว่ากุศลธรรมา
1: 4กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นผลหรือเป็นประโยชน์บาลีว่าอัตถะเป็นผล
1: 5กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นเหตุบาลีว่าเป็นธรรม
1: 6กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ไม่มีอาสวะบาลีว่าอนาสวะ
1: 7กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ไม่มีโทษบาลีว่าอนัวัชชะ
1: 8กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนบาลีว่าอตตะนิยะ
1: 9กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ไม่เป็นเหตุให้ต้องจุติให้ต้องปฏิสนธิแต่กลับเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานบาลีว่าอปัจจยคามี
1: 10กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่มีความสุขเป็นกําไรบาลีว่าสุขุตระยะ
1: 11กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่มีผลเป็นความสุขบาลีว่าสุขวิปากะ
1: 12กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นทางอันประเสริฐบาลีว่าอริยมรรคะ
1: 13กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นทางสีขาวบาลีว่าสุขมรรคะ
1: 14กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นพระสัทธรรมแท้บาลีว่าสัทธรรมา
1: 15กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นธรรมของผู้สงบโลภโกรธบาลีว่าสัพพุริสธรรมา
1: 16กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้ต้องทำให้เกิดในชีวิตบาลีว่าอุปเทตัปพา
1: 17กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งว่าต้องเสพครบบ่อยๆบาลีว่าอเสวิตตัปพา
1: 18กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่าต้องภาวนาบาลีว่าภาเวตัปพา
1: 19กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งว่าต้องกระทำให้มาก

0: พหุลีกาตัพพาย
1: ี่สิบกุศลกรรมบทสิบเป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งว่าต้องระลึกนึกถึงบ่อยๆบาลีว่าอนุสริตัพพาย
1: ี่สิบเอ็ดกุศลกรรมบทสิบเป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งว่าต้องกระทำให้แจ้งบาลีว่าสัจจิกาตัพพาโอ้โหธรรมะเรื่องกุศลกรรมบท10เนี่ยมีคุณมีค่าอเนกอนันต์พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ถึง21ครั้งโดยตรัสว่ากุศลกรรมบท10เนี่ยเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วคนฟังฟังกี่พระสูตรคะ1พระสูตรเขาก็บรรลุไป ต้องบอกว่าไงคะน้องบางคนฟังธรรมะแค่คาถาเดียวเขาก็บรรลุนะน้องเนอเขาฟังจบเขาบรรลุก็มีนะแต่บางคนฟังจบแล้วไม่บรรลุเลยต้องไปเรียนให้มันเข้าใจแล้วพอเข้าใจเสร็จก็ไปสอนพอสอนเสร็จโดนถามพอโดนถามเสร็จมึนกลับไปเรียนอีกแล้วก็กลับไปสอนใหม่เขาถามอีกก็ยังมึนอีกก็กลับมาเรียนใหม่แล้วก็กลับไปสอนสอนไปสอนมาเลยบรรลุตอนสอนก็มีแต่บางคนสอนมาเป็นคนพูดมาเก่งจะไปสอนทีไรคนเดินหนีกันเป็นแถบเลยต้องเอามาสวดมนต์เองเพื่อที่จะได้ทรงจำสวดไปสวดมาเลยบรรลุก็มีนะน้องแต่บางคนสวดมาสวดไปสวดไปสวดมาก็ไม่บรรลุแต่มีเหตุการณ์กระทบเปรี้ยงเลยสิ่งที่สวดนั้นดังก้องขึ้นมาในใจเลยเอามาพิจารณาเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าพิจารณาไปพิจารณามาเลยบรรลุตอนพิจารณาก็มีนะน้องและบางคนต้องสงบนั่งนิ่งๆแล้วให้จิตไม่ฟุ้งซ่านคืออยู่ในสภาพเอกคตาจิตจิตเป็นสมาธิแล้วเลยเห็นธรรมจากนิมิตเพราะฉลาดในนิมิตมาปรากฏให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นอยู่ไม่ได้และความไม่เป็นอัตตาใดๆเลยบรรลุเพราะฉลาดในสมาธินิมิตเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมบรรลุได้ด้วยวิมุตตายตนะข้อใดข้อหนึ่งนะคะก็อย่าไปเครียดกับใครเด้อเนี่ยในกุศลกรรมบท10เป็นอะไรเป็นอริยมรรคด้วยเห็นไหมเป็นทางสีขาวเป็นพระสัตธรรมแท้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดเป็นสิ่งที่ควรภาวนาเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้ใช่ก็ไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่นไม่ต้องมาโพธิปักกิยธรรม37อะไรไม่ต้องอ่ะโพธิปักกิยธรรม37เหมาะกับภิกษุกลุ่มนี้ฟังเรื่องนี้แล้วเขาบรรลุเขาฟังเรื่องอื่นมาเยอะละแล้ววันนี้พุทธเจ้าสอนเรื่องโพธิปักกิยธรรม37เขาฟังเสร็จเขาปิ้งแล้วเขาก็บรรลุอย่างเงี้ยเพราะนั้นพุทธเจ้าก็จะมีธรรมะให้แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วรวบรวมมาอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์นะฮะซึ่งก็หมายถึงว่าไปสอนผู้คนมาเท่าไหร่คะกี่คนคะล้านล้านเลยนะฮะเพราะบางพระสูตรเนี่ยเพียงพระสูตรเดียวบรรลุกันไปเป็นแสนอย่างเงี้ยเทวดาอีกเป็นแสนอย่างเงี้ยนะบางทีก็บรรลุเป็นหมื่นแต่บางทีบรรลุ1คนแต่พุทธเจ้าก็ไปตรงนั้นเพื่อคนคนนี้วันนี้เขาจะตายเนื่องมาวันนี้เขาจะตายนี่พระเจ้าต้องเดินด้วยพระบาทเปล่านะไปตรงนั้นแล้วก็นั่งรอเด็กผู้หญิงคนนี้เพื่อสอนพระสูตรนี้คนฟังเป็นพันเลยฮะแต่บรรลุ1คนเพราะนั้นเราแสดงธรรมเป็นหน้าที่ของเราการบรรลุเป็นหน้าที่ของเขาเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากจะบรรลุไม่บรรลุฟังเสร็จเขาจะด่าเราฟังเสร็จเขาจะไม่ชอบเราเรื่องของเธอแต่หน้าที่ของเราคือต้องประกาศธรรมเราจะประกาศก็ต่อเมื่อเราต้องเรียนให้ถูกต้องมีหลักมีฐานอย่าพูดพลอยๆอย่าพูดมั่วๆอย่าพูดเอาเองจงมีหลักฐานในพระไตรปิฎกวันนี้เราได้ฟังหลักฐานจากพระไตรปิฎกด้วยแล้วมันเป็นความจริงด้วยไหมคะมันเป็นความจริงเพราะสัมมาทิฏฐิมันมีทั้งระดับโลกิยะและโลกุตระถ้าเราได้โลกิยะแล้วก็โลกิยะแล้วก็เป็นชาวโลกที่มีความสุขได้แต่ถ้าเราต้องการหลุดโลกเหนือโลกเราก็เอาแบบโลกุตระคำสอนพระเจ้ามีช้อยให้เลือกมากมายเข้าใจหรือยังเพราะนั้นคำสอนพระเจ้าวิเศษสุดไหมคะสุดยอดนะฮะเพราะฉะนั้นเธออย่าผีบ้าหมายความว่าเธอได้ฟังธรรมจากใครเธอจงฟังด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นธรรมะเรื่องไหนเพราะเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เธอบรรลุก็ได้เข้าใจหรือยังถ้าฉันพูดเธอตอนนี้ว่าสติปัฏฐานสี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างงี้ได้ไหมแล้วมันอยู่ไหนสมมติว่าเธอเถียงนะอยู่ไหนก็อยู่ในกุศลกรรมบท10ฮะ ไปอยู่ที่ไหนอยู่ในสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิยังไงสัมมาทิฏฐินั้นจะบอกว่าที่เป็นโลกุตระคืออริยมรรควีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ใช่ไหมสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นแหละมีอริยมรรควีองค์8มีสัมมาสติไหมคะเพราะนั้นสัมมาสติเป็นสิ่งดีไหมจบเอาเรื่องเดียวเองเอาสติปัฏฐานสีมาสอนเธอหนึ่งเรื่องและขอให้เธอปฏิบัติให้ได้ก็เป็นสิ่งดีไหมคะเป็นอริยมรรคไหมคะ
1: เป็น
0: อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นโพธิปักขิยธรรมก็อยู่ในนี้สติปัฏฐานสีก็อยู่ในนี้อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พระ5โพชฌงค์7อริยมรรคไปอยู่ในนี้หมดเลยเมื่อรู้1มันจะรู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดมันก็รู้1นี่เข้าใจหรือยังไม่งั้นเราจะรู้สึกเบลอเดี๋ยวก็ไปจดธรรมะจากนั้นไปจดทำไมไหนดูมามันจดเต็มไปหมดเลยสมุดกี่เล่มกี่เล่มมันจดแล้วพอถามมึนไปหมดเพราะมันเยอะเต็มไปหมดเนี่ยแต่วันนี้เราจับหลักตัวเนี้ยคุณต้องได้กุศลกรรมบท10ถ้าคุณเป็นคนจำอะไรไม่ค่อยเก่งเนี่ยแล้วพอคุณได้สัมมาทิฏฐิคุณก็มาแยกสัมมาทิฏฐิระดับโลกกับเหนือโลกพอเหนือโลกก็รู้เลยรู้อริยสัจ4พอรู้อริยสัจ4โอ้โหทีนี้มันกระจายมั้ยคะทุกมีอะไรบ้างต้องรู้เรื่องขันธ์5ละเหตุเกิดทุกข์คือตัณหา3ตัณหา6โอ้โหอนุสัย7อกุศลสังขหะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ความดับทุกข์คือนิพพานคือนิโรโธคือวิราโคคืออะไรเงี้ยแล้วก็ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์คือโพธิปักขิยธรรม37อย่างเงี้ยนะก็โหมันกระจายได้เยอะถ้าเราเป็นคนรู้อะไรไม่มากจำอะไรไม่เยอะเราเอาแค่กุศลกรรมบท10อาจารย์จึงถามชาวบ้านให้ชาวบ้านตอบว่าเธอพอทำได้ไหมลูกเขาก็บอกทำได้แล้วยากหรือง่ายลูกอุ้ยง่ายอย่างนะก็เขาก็รู้สึกสบายใจว่าฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ใช่ไหมคำว่าปฏิบัติมันไม่ว่าต้องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องอย่างนั้นแต่เอาวิมุตติอายตนะมาพิจารณามีสิทธิ์ที่จะบรรลุตอนพิจารณาธรรมก็ได้หรือตอนสวดมนต์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะธรรมะพระพุทธเจ้านี่เป็นสุดยอดแห่งธรรมพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดแห่งบรมศาสดาเพราะมีธรรมะที่หลากหลายถ้าเป็นหมอเรียกว่าเป็นหมอที่ยาเยอะมากพอใครมาถึงนะฮะบอกโรคปั๊บเอื้อมมือหยิบยาแป๊บยื่นให้ไปกินหายใครมาปั๊บหยิบยายื่นให้กินหายอย่างเงี้ยแล้วยาพระพุทธเจ้าเยอะมากนะแต่ก่อนไปหยิบคนเรียนก่อนไหมคะเรียนให้ดีเนี่ยเรียนไม่ดีหยิบยาผิดให้เพื่อนนะฮะเพื่อนมึนอย่างนี้เป็นต้นเนาะวันนี้ได้ฟังเป็นพิเศษก็ตรงที่ทำให้เธอได้รู้ว่าอย่าไปซีเรียสบังคับว่าต้องธรรมะนั่นธรรมะนี่ไม่ใช่ไม่ต้องวิธีโน้นวิธีนี้ไม่ใช่บางคนมันได้นี่แล้วก็อย่าไปว่านั่นมันระดับอนุบาลมันต้องสำนักชั้นนี่ระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอกอย่าไปพูดนะฮะบางคนมาวัดเราแล้วมึนไหมมึนเสียเสียแต่พอไปถึงวัดนั้นเขาก็บรรลุอะไรอย่างเงี้ยใครบรรลุที่ไหนนั่นควรอนุโมทนาสาธุพอแล้วนะคะใครฟังธรรมะจากหลวงพ่อหลวงปู่องค์ไหนแล้วบรรลุแล้วก็สาธุพอแล้วไม่ต้องไปโน่นนี่นั่นให้มันปวดหัวบางคนฟังไม่กี่คำเขาก็บรรลุอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยบางคนเนี่ยเขาฟังไงเนี่ยเขาแวบแล้วเขาก็บรรลุได้ไอเราอะไรวะอย่าส่งจิตออกนอกคืออะไรเอาอภิธรรมเขาไปจับเอานั่นเขาไปจับนี่มันก็ทะเลาะกันเถียงกันไม่ต้องไปเถียงกันหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็จะมีภาษาอะไรของท่านเนาะเหมือนอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันไงกับคนนี้อาจารย์ก็แจ่มแจ้งเรื่องนี้มันก็สอนไปเลยว่านิพพานคือความไม่มีกิเลสตัณหาพอเห็นขันธ์5เป็นทุกข์นิพพานคือความไม่มีกองทุกข์พอเห็นขันธ์5กองทุกข์เกิดแล้วก็ดับหมดนิพพานจึงเป็นความจริงที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง
1: ปรมัตถสัจจะ
0: นิพพาน
1: จึงเป็นความจริงที
0: ่ไกลกิเลสอริยสัจจะอย่างเงี้ยก็อาจารย์สอนไปตั้งนานแล้วก็ลืมไปแล้วคือสอนไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวมาสอนใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาใหม่อะไรอีกละนิโรธังนิพพานังอัปนิหิตังความดับคือพระนิพพานคือไม่มีกิเลสใดตั้งในใจอีกต่อไปอย่างเงี้ยคำว่ากิเลสใดเปลี่ยนได้ไหมตัณหาใดได้ไหมทุกใดใดได้ไหมอย่างนี้ก็ได้อันไหนลองเปลี่ยนเป็นทุกใดใดสิน
1: ิพโรธังนิพพานัง
0: อัปนิหิตัง
1: ความดับคือพระนิพพานคือไม่มีทุกใดใดตั้งในใจอีกต่อไป
0: ก็เป็นคนไม่มีทุกไงเป็นคนไม่มีทุกตั้งอยู่ในใจเลยเพราะอะไรรู้ว่าวิญญาณดับนามรูปก็ดับหมดจบอย่างเงี้ยเพราะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีคำตอบแต่ใครที่เขา